0: ประชาสัมพันธ์นะครับเป็นทริปพิเศษนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังหาทริปแบบนั้นอยู่อาจจะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะไปเปิดหูเปิดตานะครับในช่วงปีใหม่นะครับอยากเที่ยวแบบได้ความรู้ความสุขความสบายไปพร้อมกันนะฮะมีทริปที่ไม่เหมือนใครนะตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เป็นทริปส่งท้ายของปีนี้ด้วยนะครับเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเชอเขาบาเดน4วัน3คืนนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ Exclusive มากๆนะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนเนี่ยจัดได้แบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าจะพาคุณเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะครับแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะฮะบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยครับ
1: แต่ละค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วของทริปนี้คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะคะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนเลยนะคะแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนด้วยนะคะเดินทางกันวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะคะราคาท่านละ 39,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะต้องโทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์094-480-3076นะคะ094-480-3034และเบอร์094-396-6649ค่ะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนะคุณลิซ่าพูดถึงเรื่องของแบรนด์ชีสนะฮะ Loving Cow Cheese ซึ่งไม่ยิ้มอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะมีคุณสุภศักดิ์โอ๊กนะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทานชีสเลยนะยี่ห้อนี้นะวัวสีแดงที่ยิ้มยิ้มเนี่ยนะครับหัวเราะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่เราเล่าข่าวของคุณชวดกุ้นเฉิงนะมีการแปลข่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดสลับกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่านาจิบราซักเนี่ยได้รับพระราชทานนะอภัยโทษจากสุลต่านของมาเลเซียนะครับไม่ใช่บรูไนนะอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันด้วยนะทักเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะหลายท่านรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะติดตามในหัวอัดข่าวเราไปดูกันเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ
0: ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ยังแซวอยู่นะ
3: ดร.เจต
0: ครับน่าจะอยู่บ้านเนาะแต่ออกมานอกบ้านเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปมาอะไรคือเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมรหัสผ่านเข้า MacBook ปกติจะใช้ MacBook แล้วก็ลืมรหัสเข้า Zoom
0: แล้วเปิดมือถือเอา
3: แล้วก็ลืมใช่วันนี้เป็นมือถือเพราะนั่นอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย
3: ์ก็ลืมหูฟังอีก
0: โอ้นะฮะคือผมว่า
3: เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี
0: ่ยไม่แบบลืมทำอะไรเยอะๆก็ลืมกันได้ครับอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือ MacBook เนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเขาใช้ Facial Recognition เนาะคือจดจำหน้าวันนี้หน้าอาจารย์เด็กลงหรือเปล่า
3: อ๋อใช่เป็นไปได้
0: เขาก็เลยตอบจำไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในตอนนี้ครับ
3: คือผมเนี่ยพอเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยผมก็ร่วมกับอาจารย์ในคณะพัฒนาดัชนีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเป็นดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยจริงๆผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเขาพยายามจะทำนะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าก็ยังไม่ออกมานะครับเราก็เลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยคนคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยฮัลโหลครับ
0: สัญญาณ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับ
3: มีโทรศัพท์

0: ข้ามาพอดีเลย
1: ครับเอ็นดู
0: มันเลยทำให้หน้าผมหายไปเลยเนี่ย
1: ตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์กลับมาแล้วครับต่อเลยครับ
0: โอเคนะ
1: ตอนนี้ใครที่ติดต่ออาจารย์อัดอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์อัดกำลังใช้โทรศัพท์ในการที่จะ Facebook Live อยู่นะครับเชิญเลยฮะต่อครับ
0: จริงๆครับก็เลยเป็นดัชนีค่าคิดดัชนีค่าครองชีพตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับคราวนี้ทำไมถึงไปทำตัวนี้ทำไมเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอันหนึ่งของประเทศไทยเรื่องแล้วดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สะท้อนเหรออ
2: ืม
0: นะครับดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดัชนีผู้บริโภคเงินเฟ้อนะครับหรือดัชนีภาคการผลิตก็เยอะแยะมากมายนะครับในด้านผู้บริโภคก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
1: ครับ
0: แล้วก็ไปคำนวณเงินเฟ้อกันก็มีแค่นั้นนะฮะที่ยังไม่สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายและภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวไทยแต่ดัชนีที่เราทำเนี่ยจะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะครับดร.เจตภูริซ่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าพวกเราก็ได้เห็นข่าวว่าดัชนีเงินเฟ้อขออภัยดัชนีผู้บริโภคเป็นเท่านี้เงินเฟ้อเป็นเท่านี
2: ้
0: นะครับเราก็คงได้เห็นกันอยู่ภูริซ่าคงได้เห็นได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมีความคิดว่ารู้สึกฟังแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยแล้วมันจะกระทบเงินในกระเป๋าเราม
1: ันยังไงอ่ะ
0: มันรู้สึกเราเฉยๆไปแล้วนะสำหรับเงินเฟ้อในบ้านเราตอนนี้ก็สัก2กว่าแล้วผมจำไม่ผิดเดือนล่าสุดน่าจะ2กว่าๆนะครับแล้วยังไงอ่ะผมก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายกันทุกวันผมยังไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าผมหายไปหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็เลยมาคิดเรื่องนี้ผมเป็นหัวหน้าโครงการในการจะทำเรื่องนี
1: ้ uh-huh.
0: นะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจะทำ
1: เป็นนายหัวด้วยเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยนะฮะ
0: ใช่ใช่ขอบคุณครับรายงานของดัชนีนี้ก็เป็นรายงานของเดือนของเป็นรายไตรมาสนะครับ
1: ครับ
0: สามเดือนสามเดือนสามเดือนในอนาคตเนี่ยผมก็จะพัฒนาเป็นรายเดือนถ้าผมมีเวลาพอนะแต่ตอนนี้เป็นสามเดือนรายไตรมาสก่อนเพราะนั้นสิ่งที่รายงานขนาดนี้เนี่ยซึ่งได้รายงานไปแล้วผ่านสื่อต่างๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยไตรมาส2 3 4นะครับขณะนี้เราอยู่ในไตรมาส3ได้ประเมินไปในไตรมาส4ด้วยนะครับในไตรมาส2โดยภายใต้ทบหัวข้อในการพูดคุยกับสื่อกับประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยก็คือผลกระทบจากราคาน้ำมัน
1: ครับ
0: ที่มีอยู่ต่อค่าครองชีพของครัวเรือนไทยวิเคราะห์ผ่านดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยดัชนีค่าครองชีพเรียกง่ายๆต่อไปท่านผู้ฟังเรียกง่ายๆว่าดัชนี CLI
1: ย่อมาจาก
0: Cost of Living Index
1: ครับ
0: ดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยถ้าพูดจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยดัชนีค่าครองชีพคืออะไรก็คือดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังผมอยู่อ่ะอ้าวแล้วมันมีแค่นี้แล้วยังไงต่อถ้าบอกว่าดัชนีค่าครองชีพดัชนี CLI ปรับเพิ่มขึ้นแล้วยังไงต่อไปในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ดัชนีแล้วเนี่ยเราในดัชนีนี้จะบอกว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกี่บาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสและโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยจ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับและอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นมา2 3 4ราคาน้ำมัน

0: ยังหลอนเราอยู่ยังหลอนครัวเรือนไทยยังหลอนประชาชนชาวไทยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งขณะนี้ที่ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในอีกหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ปัจจัยเรื่องน้ำมันเนี่ยมันส่งผลต่อกระทบต่อภาระค่าจ่ายของประชาชนถูกไหมครับ
1: นี่ครับ
0: ปัจจุบันก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทิศทางก็ไม่รู้มันจะไปจบยังไงผมก็เริ่มต้นจากไตรมาสที่2นะฮะสงครามตะวันออกกลางมันเริ่ม28กุมภาพันธ์2569แล้วก็มันก็ส่งผลทำให้ไตรมาส2 3 4ยังเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันไตรมาส2เนี่ยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นดัชนี CLI หรือดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยปรับเพิ่มขึ้น 14%แล้วพอมาไตรมาส2ก็ไตรมาส3ครับเมื่อกี้2นะครับ 14% มาไตรมาส3เนี่ยลดลงมาหน่อยนึงนะครับและไตรมาส4ผ่านการประเมินผ่านการคาดการณ์ว่าจะดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะยังน้อยกว่าในไตรมาส2ที่ดัชนีมันปรับตัวสูงขึ้นก็ประมาณสักไตรมาส2นี่เพิ่มขึ้น 14%
1: ครับ
0: ดัชนี DLI เพิ่มขึ้น 14% ครับทุกท่านแล้วก็ดัชนีไตรมาส3เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 10% เหลือลดลงจาก 14 ไป 10แล้วก็ไปไตรมาส4เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 11-12% อันนี้ทิศทางของดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยที่มีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นคำถามที่สำคัญคนที่ฟังผมอยู
1: ่เรายังไง
0: ความมีความรู้เยอะมันผมเทียบกับปีไหน
1: ครับ
0: ผมเทียบกับปี2566ทำไมผมเทียบกับปี2566ก็เพราะว่ามันเป็นปีที่หน่วยงานต่างๆเขาใช้คิดคำนวณที่เป็นปีฐานนะที่เป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นก็เทียบเพราะนั้นก็จะสามารถพาดหัวข่าวได้ว่าดัชนีค่าครองชีพหรือดัชนี CLI Cost of Living Index ของไทยที่จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่มสูงขึ้นในรอบ3ปี
1: ครับ
0: พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าดัชนีค่าครองชีพของลูกครัวเรือนไทยสูงสุดที่เราเจอประสบพบเจอในวันนี้ไตรมาส2 3 4เป็นค่าครองชีพที่สูงที่สุดในรอบ3ปี3ปีผมวัดจากไหนก็วัดจาก2566ที่ผมใช้เป็นปีฐานตามที่ได้พูดไปแล้วคราวนี้มาต่อไปดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาคำนวณต่อว่าเป็นค่าครองชีพของครัวเรือนไทยในแต่ละไตรมาสในแต่ละภูมิภาคดัชนีนี้คำนวณเป็นภาพรวมทั้งประเทศและหลายภูมิภาคมี1กรุงเทพและปริมณฑล2ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับเพราะนั้นดัชนี CLI ก็จะรายงานเป็นทั้งระดับประเทศและรายภูมิภาคเป็นค่าใช้จ่ายบาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสครัวเรือนไทยไหนใน6ใน5ภูมิภาคที่มีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดผลการคำนวณจากดัชนี CLI อ่านไปเป็นตัวเลขค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยพบว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันมากที่สุดคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเดือนละขออภัยเพิ่มขึ้นไตรมาส2 10,000 บาทไม่ได้กลมๆเป๊ะนะครับมีหย่อนๆหน่อยท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านนักวิชาการทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายประชาชนทั่วไปเซิร์ชใน Google ได้แต่วันนี้ผมไม่มี PowerPoint ดูต่อหน้าคอมผมมีปัญหา
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสรุปได้ว่าครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดขณะนี้อันดับ1จากราคาน้ำมันกรุงพลกรุงเทพผมอยู่ในนั้นด้วยดร.อยู่ในนั้นคุณลิซ่าอยู่ในนั้นท่านผู้ฟังอยู่ในนั้น2คนที่อยู่ในต่างจังหวัดภาคไหนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงที่สุดก็คือ ผมเช่นกันเพราะว่าอยู่ในภาคใต
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นจากราคาน้ำมันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันคำว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันก็คือหมายความว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมากเป็นระดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานลดหลั่นกันมาตามลำดับ 7:15 นถูกไหมครับผม
1: ถูกแล้วครับ
0: เดี๋ยวจะมาบอกท่านว่าแล้ว อาชีพใดที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดแล้วเขาไปจ่ายอะไรมากที่สุดแล้วข้อเสนอแนะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ประเทศไทยว่าเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยครัวเรือนไทยอย่างไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาต่อกันเบรกที่2ครับผม
1: พักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่อาจารย์ได้จั่วหัวไว้กันต่อนะครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับในมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นวันฉ่ำนะวันนี้คือตกโปรยปลายมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะแถวบ้านอาจารย์ฝนตกไหมครับ
0: ตกอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยยุ่งอยู่สองเรื่องหนึ่งฝนตกหนักเดี๋ยวจะออกไปลำบากสองก็คือเบรกแรกก็คือลืมสามเรื่องลืมรหัสเข้าคอมลืมรหัสซูมของรายการลืมหูฟัง
1: คร
0: ับผมมั่วเลยวันนี้สำหรับผมนะโอเค
1: ครับมาต่อครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จบประเด็นไว้น่าสนใจคือโอเคเรารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องค่าครองชีพสูงสุดนะฮะก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แล้วอาชีพไหนกลุ่มไหนครับ
0: ผมดูท่านดร.เนี่ยครับไปวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปต่างภารกิจต่างประเทศดูคลิปท่านดร.อยู่นะ
1: ฮะ
0: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ไม่เกี่ยวอะไรบอก
1: อยากจะบอกเฉยขอบพระคุณครับ
0: โอเคดร.เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคิดว่า อาชีพไหนในกรุงเทพเนี่ยที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
1: คุณลิซ่า
0: ซึ่งผมคำนวณผ่านคุณลิซ่าคิดว่าเป็นอาชีพไหนอ่ะในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลเดามาก็ได้คุณลิซ่า
3: เกี่ยวอาจจะต้องเกี่ยวกับการขับรถต่างๆหรือเปล่าคะเพราะว่าค่าน้ำมัน
0: น่าสนใจ
1: คนขับแท็กซี่อย่างนี้เหรออ
0: ่าเออใช่ใช่คนขับแท็กซี่หรือเปล่าด็อกเตอร์ล่ะด็อกเตอร
1: ์ก็น่าจะเป็นผมก็น่ามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ถ้าน้ำมันเนาะก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นไหมเท่าที่เดานะแล้วก็อาจจะมีรวมถึง Grab Rider อะไรต่างๆที่เป็น Rider ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เดานะฮะ
0: ก็เขียนกันสองท่านเลยคืออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุดนะฮะจากการที่ต้องจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพคนชั้นกลางส่วนใหญ
1: ่
0: เป็นกลุ่มอาชีพอิสระการทำอาชีพอิสระคือหนึ่งเป็นพนักงานประจำพนักงานในบริษัทในกรุงนะครับจากดัชนี CLI ของผมเนี่ยคนกลุ่มนักวิชาการพวกเราด็อกเตอร์คุณลิซ่าลูกจ้างคนทั่วไปคนกลุ่มนี้เนี่ย มีเป็นกลุ่มที่ได้รับภา

0: ะค่าใช้จ่ายมากสุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คือดัชนีเนี่ยหลังจากคำนวณดัชนีแล้วเนี่ยดัชนีมันบอกว่า3อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพอื่นก็ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นคนทำงานผู้ทั่วไปพวกเรานักวิชาการลูกจ้างข้าราชการนะครับคนขั้นกลางๆส่วนใหญ่อะ เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพมากที่สุดในกรุงเทพมหานครส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากค่าครองชีพที่ผมคำนวณผ่านทางดัชนี CLI นะครับดร.กุลิซาว่ายังไงไม่รู้แต่ผลจากการคำนวณผลจากการศึกษาบอกว่าในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆในกรุงเทพเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานทั่วไปคนทั่วไปชั้นกลางอันที่สองเนี่ยเป็น SME นะในกรุงเทพอ่ะ เป็น SME ส่วนในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่เป็น SME และการเกษตรกรเรื่องนี้มันเป็นกระจายกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคที่อะไรเป็น1อะไรเป็น2เลยนะครับผมไปวิเคราะห์ในเปเปอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าจากดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยที่ผมทำนี่นะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตทำเนี่ยมีอยู่3อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน1คนใช้แรงงานทั่วไปซึ่งก็เป็นกลุ่มคนชั้นกลางลูกจ้างพวกผมด้วยแล้วเนี่ย2 SME แล้วก็3ก็เกษตรกร
2: ในต่างจังหวัด
0: แยกเป็น2ส่วนก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชและเกษตรกรที่ทำประมงภาคใต้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ออก PowerPoint มาด้วยเนี่ยเป็นเกษตรกรทั้ง SME และเกษตรกรที่ทำเรื่องประมง
2: ก็ต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันไงในการออกไปหาปลาหาออกเรือ
0: ครับประเด็นต่อไปที่ ดัชนี CLI บอกก็คือว่าแล้วภาระค่าใช้จ่ายตามอาชีพต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยไปจ่ายอะไรผมเรียนท่านผู้ฟังดร.เจตปุริซาอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วในครัวเรือนไทยเนี่ยเอาเงิน100บาท 100% เนี่ยไปจ่ายเรื่องค่าอาหาร2ค่าที่อยู่3ค่าเดินทาง
2: ครับ
0: ค่าเดินทางและค่าขนส่งผลของดัชนี CLI บอกผมว่าภายใต้ราคาน้ำมันภายใต้ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศไทยเนี่ยส่งผลทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนแปลงไปเดิมนี่เราใช้เรื่องของอาหาร2ที่อยู่3ค่าเดินทางผลของราคาน้ำมันผ่านดัชนี CLI พบว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเปลี่ยนไปเป็น1ค่าเราจ่ายไปเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งมากขึ้นเกือบ 50% รองลงมาก็เป็นอาหารรองลงมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัย
2: ครับ
0: ผมสรุปมาถึงตอนนี้ได้ว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลทำให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนโครงสร้างค่าใช้จ่ายหมายความว่าไปจ่ายในเรื่องของการเดินทางไปจ่ายในเรื่องของการขนส่งมากกว่า อาหารเดิมมันเป็นอาหารอาหารก็สูงนะครับประมาณสัก 30% อันนี้เกือบอันแรกนี่เป็นค่าเดินทางและค่าขนส่งเกือบ 50% อาหารนี่ก็ 30%
2: ครับ
0: ตามมาติดเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งนะครับโอเคไล่มาตั้งแต่ดัชนีไล่ตั้งแต่ภาระค่าใช้จ่ายว่าผลของราคาน้ำมันทำให้ครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น7เท่า
2: โอ้โหเยอะมาก
0: 7เท่าบางพื้นที่เกือบ8
2: โอ้โห
0: บางภูมิภาคเกือบ8
2: ที่ไหนที่8ครับอาจารย์กรุงเทพมั้ย
0: กรุงเทพครับ
2: ฮะโอเคครับอาจารย์ครับ
0: ใต้ภาคใต้ลงมาภาคใต้แบบตามมาติดหายใจรถต้นคอกรุงเทพอ
2: ่ะงั้นผมถามอาจารย์บ้างในทางกลับกันที่ไหนที่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะน้อยที่สุดเหมือนกับว่าแบบได้รับกระทบน้อยที่สุดจะย้ายไปอยู่ที่นั่นนะ
0: เป็นภาคอีสานกับภาคเหนือประมาณเนี้ย
2: อ่ะคุณซ่ากับเชียงใหม่ครับ
0: ภาคอีสานกับภาคเหนือมีภาระค่าใช้จ่ายน้อยสุด
2: ครับ
0: นะครับแต่ว่า

0: ก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ5ภูมิภาคเนี่ยนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายรองลงมาตามลำดับโอเคสุดท้าย2นาที1นาทีนะครับข้อเสนอแนะมีหลายข้อนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแนะข้อเดียวพอ
1: ครับ
0: การจัดทำดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยหรือดัชนี CPI เนี่ยผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวดัชนีพวกนี้ไปเป็นกำหนดนะครับเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการช่วยเหลือภาคครัวเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคเพราะนั้นการที่เราไปช่วยรวมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมายโดยตรงทั้งสองท่านท่านผู้ฟังถ้าใครติดตามเรื่องนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองในรากเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงก็คือเรื่องค่าจ้าง
1: ค่าแรง
0: นะเพื่อจะหาเสียงกับค่าพี่น้องที่ใช้แรงงานมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาตรงกับสิ่งที่เราทำพอดีก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าพรรคการเมืองไทยนี่แหละบอกว่าในช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะขึ้นค่าจ้างเนี่ยในภูมิภาคหรือในจังหวัดเนี่ยควรจะวัดจากค่าครองชีพ
1: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
0: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
1: ครับ
0: เอาตัวค่าครองชีพนี่เป็นเกณฑ
1: ์ครับ
0: แล้วที่ผมพูดถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางอาหารค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยในแต่ละภูมิภาคจ่ายไม่เท่ากันจ่ายไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าเราเอาดัชนี CLI ของคณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านช่วยครัวเรือนไทยได้ตรงจุดได้ตรงเป้าว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับ
1: คร่
0: าวๆได้ประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงท่านไปตามได้ในเซิร์ชใน Google ขึ้นมาหมดเลยดัชนีค่าครองชีพ
1: ครับครับเขาไปหาได้นะครับ CLI ย้ำอีกทีนะครับโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะก็มีในหัวอ่านของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานขอบคุณอาจารย์มากน่าสนใจมากนะครับแล้วก
0: ็ขอให้ท่านดร.เจตมากๆเลยครับ
1: หาพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเจอนะครับ ขอบพระคุณกับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านดร.กุลิซาท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ก่อนที่จะลากันไปนะครับย้ำเตือนจะมีการเลือกตั้งนะของผู้ประกันตนนะฮะบอร์ดประกันสังคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อกำหนดแนวทางนะของการประกันสังคมของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วไฮไลท์นะฮะช่วงเย็นนะครับจริงๆมีหลายรายการที่เราส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยได้แต่ไฮไลท์คือ 18:08 นะครับวิ่ง100เมตรชายนะลุ้นเทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในเวลาต่ำ10ได้หรือเปล่านะส่งใจไปนะคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและขอให้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดี
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับเรื่อง

ของฟ้าฝนเดี๋ยวมีพาดหัวข่าวด้วยนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงประกาศเตือนอยู่นะครับล่าสุดออกประกาศเตือนฉบับที่8แล้วขณะที่กรมชลก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำขึ้นสูงแต่ว่าเราขอเริ่มต้นประเด็นแรกกันครับประเด็นที่คนไทยมีความสุขเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทราบข่าวน้อง

0: ต้องจารึกไว้แล้วนะครับเนเน่รอยัลหรือว่ารัตติการอัมรอยสาวน้อยจากภูเก็ตได้รับเสียงโหวตชนะรายการอเมริกา Got Talent การประกวดทักษะความสามารถยอดนิยมอันดับ1ตรงใจและก็ตรงความคาดหมายของคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งวินาทีที่กรรมการประกาศผลโหวตก็ทำให้เนเน่ฟุบไปกองกับพื้นด้วยความตื้นตันดีใจเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในหมู่ผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนส่งเสริมลูกสาวมาโดยตลอดนะครับมีการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT โดยบอกกับพิธีกรบนเวทีว่าดีใจและขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงโหวตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับน้องเนเน่เองเนี่ยนะครับจากวันนี้ไปน้องแพรวหรือว่ารัตติกามอัมลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัยเพียง16ปีกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับเธอได้สร้างฐานแฟนเพลงในทุกระดับผู้คนในวงการดนตรีมากมายติดตามผลงานของเธออย่างจริงจังในรายการจารึกชื่อเป็นศิลปินไทยนะครับโดยเขาบอกว่าจะมีการติดตามเส้นทางความสำเร็จแล้วก้าวต่อไปของเธอในเส้นทางดนตรีระดับโลกนะครับหลังจากมีการคว้าแชมป์ AGT ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าเงินรางวัลนอกเหนือจากทางกองประกวดจะให้แล้ว1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังไม่รวมภาษีที่ต้องหักกันไปนี่นะครับกลับมาประเทศไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เตรียมจะมอบรางวัลนี้ให้กับน้องด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปกอดน้องบนเวทีด้วยความดีใจนะครับเป็นภาพนายณรงค์อัมลอยครับแล้วก็นางอ้อมภูลเกิดพ่อแม่ของน้องเนเน่รอยัลกอดลูกด้วยความดีใจที่เนเน่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ปี2026ได้สำเร็จเนเน่ทิ้งตัวลงกับพื้นเวทีเอามือปิดหน้าร่ำไห้ด้วยความดีใจหลังพิธีกรประกาศชื่อเป็นแชมป์รายการระดับโลกนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าเนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ชาวมะกันโหวตชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน1ล้านเหรียญพร้อมกับสัญญาโลกตะลึงเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาวน้อยสุดมหัศจรรย์วัย16ปีลูกสาวแห่งชาติจากภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21ปีนี้ไปครองได้สำเร็จเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าร่ายมนต์ร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชมสาว16จากภูเก็ตโหวตถล่มทลายรับ1ล้านดอลลาร์กระหึ่มโลกเนเน่รอยัลสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent แล้วก็มีภาพเนเน่นะครับสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดทั้งร้องโชว์พลังเสียงแล้วก็ไร้มนกีตาร์ร็อกแบบสะใจท่ามกลางเสียงเชียร์คะแนนโหวตอันท่วมท้นครับจนชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ไปครองอย่างยิ่งใหญ่รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ส่งใจจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียร่วมยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์อเมริกัน Got Talent สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติส่วนอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมและยกให้เนเน่เป็นเด็กมหัศจรรย์ก็คือน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติค่ะให้ฉายาน้องเนเน่ว่าเนเน่กีตาร์ไม่พลาดเป้าและยังได้แต่งเพลงเป็นของขวัญให้เนเน่ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวน้องเนเน่เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันพร้อมกับภาพด้วยนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เจ้าตัวถึงร่ำไห้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชน

0: สร้างตำนานระดับโลกเนเน่ร็อกสตาร์สาวน้อยภูเก็ตคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ไปจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอน 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญนะครับครั้งที่81ณนครนิวยอร์กก็เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณนครนิวยอร์กแล้วก็หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google นะครับโดยนายกกล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและก็การลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ Google Cloud Region นะฮะในกรุงเทพยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจับมือ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับขณะที่ประธานของ Google เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีความร่วมมือนะครับในการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยพร้อมยืนยันร่วมเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าจอสปีดเวที UN ปลุกโลกยึดมั่นในกติกานายกจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลด้านภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวหาเรือลงทุนค้าขายกับไทยศิหศักดิ์เผยสุนทรพจน์อนุทินบนเวที UN ครั้งแรกตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันชูสร้างความเป็นเดือดเชื่อใจปลุกโลกยึดกติกาส่วนอีกนะครับประเด็นหนึ่งนะฮะคล้ายกันครับสำหรับพาดหัวข่าวกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะสปีดบนเวที UN ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุทรวิลาวันโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปราจีนนะคะหลังจากพบหลักฐานเขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมษสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยก่อนการฟังคำพิพากษานางนภาพัฒน์อัจฉสานิชมนอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีภรรยาของสจ.โต้งพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษนายสุนทรจำเลยที่7และจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่ว่านายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และ8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้นะคะสั่งประหารโกธรคดีโหดเมืองปราจีนคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.โต้งคนดังให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษตลอดชีวิตสิ้นลายเจ้าพ่อเมืองปราจีนศาลสั่งประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันกับพวกค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าประหารชีวิตโกธรกดลูกซองซัดสจ.โต้งขม่าวปืนมัดดิ้นไม่หลุดศาลลดโทษตลอดชีวิตศาลตัดสินประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีพร้อมลูกน้อง4คนคดีร่วมกันสังหารสจ.โต้งจบชีวิตร่างพลุนภายในคฤหาสน์หรูกลางเมืองปราจีนบุรีเหตุเกิดช่วงปลายปี2567เผยขม่าวดินปืนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวดิ้นไม่หลุดระบุชัดโกธรร่วมวงยิงด้วยใช้ปืนลูกซองยาวกระหน่ำ3นัดถือเป็นการร่วมแต่ให้การประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทขณะที่ศพ

0: ของสจ.โต้งญาติเก็บไว้ณวัดมะกอกสีมารามอำเภอเมืองปราจีนบุรียังไม่ได้ประกอบพิธีชาปนกิจแต่อย่างใดครับ7:41 น.เดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะโดยทั่วไปแพทย์ก็มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นก็เสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะว่าโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปก็คือเคลมได้แต่ก็ต้องมีส่วนร่วมจ่ายดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้ทาง DSI นำป้อมภาวุธแล้วก็ฟิล์มรัตภูมิและพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นนะครับส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดี Forex มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเลยครับเมื่อวานนี้นะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศครับได้นำผลความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายโดย2รายนี้ก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดาราชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยฟิล์มรัฐภูมิเดินทางมาถึงโถงรับรองของ DSI พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกติไม่มีอาการเครียดนะครับบอกว่าวันนี้มั่นใจมากนะครับไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเช่นเดียวกับคุณภาวุฒินะครับก็เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายก่อนเปิดเผยบอกว่าสำหรับเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้จากไทยโพสต์ครับ DSI ส่งฟ้อง Forex ย้ำเส้นเงินภาวุฒิผิดปกติ DSI นำป้อมภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิกับพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นส่งอัยการคดีพิเศษฟ้อง Forex มูลค่าความเสียหายพันล้านบาทย้ำเส้นทางเงิน28ล้านก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวภาวุฒิผิดปกติระบุทำหนังสือประสานประธานสภาแจ้งขอส่งตัวสสภาวุฒิส่งฟ้องแล้วด้านฟิล์มป้อมไม่กังวลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจขณะที่อัยการนัด5ตุลาคมฟังคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ครับ
7: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะ างกรมชลประทานก็ยังคงปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากฝน

0: กหนักต่อเนื่องขณะที่สทช.ก็สั่งพร่องน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่มอีกด้วยรับฝนหนักถึงวันที่26กันยายนค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงเช้าวันนี้นะคะปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจากแม่น้ำปิงก็เริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงที่ระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะหากมีฝนตกเพิ่มก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์และปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เข้ามาทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประกอบกับคาดการจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางก็คาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้จะทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกลงมามากกว่าที่คาดการนะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554ซึ่งขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะจ่อ4จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงด้านเมืองพัทยาอ่วมถนนหลายสายจมบาดาลส่วนสุพรรณบุรีน้ำเอ่อท่วมแล้ว5อำเภอขณะที่อ่างทองกระทบแล้ว3อำเภอเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด้านจังหวัดระยองวิกฤตน้ำทะลักอำเภอปลวกแดงชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของและหมูรอดตายหวิดค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เร่งช่วยชาวบ้านนะคะขนของหนีน้ำในส่วนของพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะก็หนีน้ำท่วมอย่างโกลาหลทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและทรัพย์สินอื่นๆหลังจากระดับน้ำเนี่ยเอ่อท่วมที่พักสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องช่วยหมูหลายตัวไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: กทอ.ก็ยืนยันนะครับว่านิคมภาคตะวันออกจะไม่ถูกน้ำท่วมชี้ฝนช่วยเติมอ่างเก็บน้ำสำรองด้วยครับนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใดแม้ในบางพื้นที่ชุมชนรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการปลูกสิ่งขวางทางระบายน้ำขณะเดียวกันครับปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการเอลนีโยโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าฝนที่ตกหนักตลอดวันตลอดคืนครับส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งในพื้นที่ระยองมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียงวันเดียวสูงถึงเกือบ 4,500,000 ลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง3แห่งมีความจุรวมกันกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ200ครับและก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มระดับน้ำในอ่างสูงถึง 70-80% ของความจุรวมก็ขอให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ไม่กระทบหรือว่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ในนิคมครับแต่ว่ามีภาพข่าวนะครับอยู่ใน Daily News นะครับเป็นภาพที่อยุธยาครับฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่เป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันเวลานานครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันทำให้สวนกล้วยของชาวบ้านในพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายส่วนที่พัทยาเกิดน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน Daily News นะครับเจ้าพญาขึ้นพรวดคืนเดียว

0: ลพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายเจ้าพระยาขึ้นพรวดอยุธยาเร่งตั้งบังเกอร์ป้องโบราณสถานวัดชัยและวัดกษัตราชาวบ้านครวญน้ำมาคืนเดียวท่วมพืชผลพังยับลุยน้ำขุดหน่อกล้วยหนีชดเชยไม่คุ้มเสียขณะที่พัทยาพิษฝนถล่มนานกว่า1ชั่วโมงทำน้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรนักท่องเที่ยวเดินฝ่ากระแสน้ำกลับที่พักก่อนเกิดเหตุสลด3ชาวต่างชาติเดินฝ่ามวลน้ำมองไม่เห็นสะพานพลัดตกคลองเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้2ส่วนอีก1ถูกกระแสน้ำพัดหายเร่งค้นหาด่วนซึ่งจนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวรายนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่ประเด็นกองทุนกยศค่ะเมื่อวานนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกยศทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบวงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 14,400 รายตามจำนวนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมได้ครบทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งขอใช้งบกลางประจำปี2569เพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทันเวลาและมีวงเงินเพียงพอซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวประเด็นนี้ค่ะคลังชงของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านหนุนกยศขยายสิทธินักเรียนขอกู้อีก 14,000 รายคลังเร่งชงครม.ขอใช้งบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทหนุนกยศขยายกรอบวงเงินปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมแล้วยังไม่ได้สิทธิ์อีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้จากกยศรวม 790,000 รายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าคลังทุ่ม 1.2 พันล้านช่วยกยศปล่อยกู้นักศึกษานายกถกภาคธุรกิจเชื่อเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าสำเร็จด้วยดีกต.วางตัวเหมาะสมคลังช่วยกยศของบกลาง 1,200 ล้านบาทปล่อยกู้นักศึกษาเพิ่ม 14,400 คนทำให้นักศึกษาได้กู้ 7.9 แสนรายมากที่สุดเท่าที่เคยให้กู้นะครับให้กองทุนเร่งรัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กยศที่เหลือค้างชำระไม่มากครับน่าจะมีเงินทำให้เสริมสภาพคล่องของกยศได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นประเด็นเด้งแล้วสีเสือสอนอดินแดงเส้นปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าบก.น.1นะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรเป็นผู้บังคับการน.1เซ็นคำสั่งนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงวันที่23กันยายนครับหลังเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีวันเดียวกันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับผู้กำกับการสน.ดินแดงสั่งการนะครับในการบุกเข้าจับกุมบ่อนที่ดินแดงนะครับโดยอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14แยก11นะครับก็ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมนักพนันได้ถึง53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คน แบ่งเป็นชาย26คนหญิง23คนแล้วก็ผู้จัดที่มีการเล่นการพนัน7คนชาย6คนหญิง2คนครับประกอบด้วยเงินสดที่เป็นของกลาง 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคอุปกรณ์การเล่นพนันอีกเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีการสั่งเด้ง

0: ที่เสือของสน.ดินแดงแล้วนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวบอกว่าเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมมท.4บุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับการน.1สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมมท.4เปิดปฏิบัติการบุกทลายสายฟ้าและบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4ในตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะช่วงนี้ก็ตักกร้อชุดค่ะล่า2เอเชียนเกมอีสปอร์ตเงินยกน้ำหนักเรือใบคว้าทองแดงไทยกวาดเหรียญเพิ่มนะคะทีมอีสปอร์ตประเดิมคว้าเหรียญเงินขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ก็คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายค่ะก็ทางฟ้างธีรพงศ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าลงแข่งทั้งที่เจ็บด้วยค่ะแต่ก็พอใจผลงานที่คว้าเหรียญทองแดงได้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้กำลังใจผู้ต้องขังหนุนดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มศักยภาพพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผอ.กองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของผู้ต้องขังพร้อมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาปลูกฝังความรับผิดชอบและช่วยผ่อนคลายความเครียดเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษนอกจากนี้ยังวางแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคและการเยียวยาจิตใจเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเข้มแข็งคืนสู่สังคมในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณสาครคุณสสุพันธ์คุณหนุ่มคุณธีรวัฒน์คุณเทศิยะนะฮะคุณประเสริฐคุณลูล่าคุณสมนึกคุณทอทูลทองคุณเสือนะฮะคุณและคุณสุภชัยด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฝนตกกระจายเกือบทั้งประเทศกรุงเทพฝนฉ่ำฝนตกสูงสุดเขตมีนบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาค

0: ตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนขณะที่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนเช็คฝนก่อนออกจากบ้านเนื่องจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มเมฆฝนยังดูเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมทั่วกทม.ต่อเนื่องจังหวัดใกล้เคียงฝนน่าจะตกยาวโดยมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกด้านข้อมูลศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.รายงานเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรีที่ 91.5 มิลลิเมตรนายกลั่นระฆัง NYSE เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐวันนี้เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSEพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือเซทและ NYSE ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียบท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมี

0: ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันเพื่อมังทาง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับเป่าตู้ทำหน้าที่รายงานข่าวแล้วก็ยังคงมีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการครับผมวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆหลายๆเรื่องนะครับที่จะมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ครับศุกร์25กันยายน2569เนี่ยแป๊บๆเดือนกันยายนนะครับก็จะผลยีผ่านไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคนที่รับราชการก็จะเกษียณอายุราชการกันวันนี้แหละนะครับ

วันที่30กันยายนนะครับก็ทำงานได้อีกสัก 2-3 วันนะครับแต่ว่าตอนคงไม่ทำเลขกันแล้วแหละนะคงจะต้องอายุกันบายๆได้ประมาณแล้วครับเอาเราก็มากันที่เรื่องราวข่าวสั้นกันเลยนะครับไม่ต้องฉักชานะครับคงจะเริ่มจากการเชิญชวนนะครับให้ทุกฐานเนี่ยไปเที่ยวงานกันสักงานนึงนะครับก็คืองานเนี้ยนะครับก็มีชื่องานว่ามหัศจรรย์โค้งดีวิธีสร้างสั้นสุราษฎร์ธานีนะครับก็มี70ผู้ประกอบการโอท็อปชุมชนท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นงานที่จะยกระดับทางการตลาดสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับโมเดลว่ากับที่บริเวณหน้าสลากกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายวิทยาศักดิ์จำเริญดุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดในกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและก็แสดงสินค้าโค้งดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้ชื่องานนะครับมหัศจรรย์โค้งดีวิธีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนายกระดับสินค้าและการบริการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิธีนะครับผมคืองานนี้นะครับเอาเป็นว่าบ่าวตู่จะไม่ลงในรายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่เป็นเนื้อข้าวสักเท่าใดแต่ว่าได้คุยกับท่านพิชัยมณีลับท่านประธานการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งจะเริ่มต้นโครงการทำธุรกิจเรือทำโอท็อปได้มามีพื้นที่ในการนำสินค้าคงแต่ละโอท็อปเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้5ดาวเนี่ยมาให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีได้เห็นว่าฝีมือแล้วก็ศักยภาพของโอท็อปในแต่ละอำเภอเนี่ยปัดเปื้อมังนะครับ70บูธนะครับนะที่หน้าสลากกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยากจะชวนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปแลไปชมนะครับงานเนี้ยนะครับบ่าวตู่จะลงรายละเอียดนะครับว่าแต่ละบูธเนี่ยมีกลุ่มอะไรกันบ้างนะครับนะอย่างกลุ่มผลิตแล้วก็แปรรูปอาหารทะเลบ้านฮาดสมบูรณ์ของอำเภอตาชนะนะก็ไม่ต้องแรงนะครับเรื่องกุ้งแห้งปลาปลาปีเคยได้ไปเนี้ยนะครับปลาแห้งปลาเค็มนะมีชาวเล่ซีฟู้ดอำเภอท่าช้างนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับนะก็ไปเดินดูนะครับพี่น้องร้อยๆไปแหละประตูอยากจะเดินกินในครบถูกบูธแต่ว่าโมแต่ว่าก็มีหลายคนก็ซื้อนะครับอย่างหนองกุ้งนะครับไปที่บูธที่เขาทำขนมวัฟเฟิลอะไรเนี้ยนะก็เคยทำข้าวทำอะไรมาเขาก็ทำให้ชิมแบบแพ้นึงประตูก็กินนะครับเอ็มเลยนะครับอ้าวนี่ก็เป็นอีกชาวเลสีพูดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอท่าช้างอันนี้จะมีนมจากนะครับแล้วก็มีอาหารที่ผลิตจากทะเลไร่รายการนะครับนะก็ไปเดินชมเดินแลกันได้นะครับแล้วก็ของอำเภอบ้านนาซ่านนะครับนี่ก็มาเป็นการส่วนตัวของสิรินาถเพ่งจันนะครับคงแกนี่ก็มีลายย่างครับมีกะหล่ำแม่นะมีสารพัดนะครับก็ยากให้ไปลงนะครับข้าวรุ่งรินนะครับข้าวรุ่งรินจากอำเภอชัยยาโอ้นี่แหละครับเป็นข้าวกรองนะครับแม่สุขภาพจริงๆนะครับนี่จะบอกว่าพนันนะครับแล้วก็มีอะไรแล้วหมูสะเต๊ะบ้านคุณยายนะครับนี่แหละบ้านคุณยายหมูสะเต๊ะบ้านคุณยายนะครับร้อยครับร้อยครับนะหรือว่าจะติดต่อไปออกงานออกการนะครับเนี่ยมีเบอร์โทรอะไรกันนะครับ0816531อ่ะนะนี่นะบ่าวตู่จอกุ้งนะยาอำเภอเมืองจอเนี่ยกุ้งนะร้อยกับนากินและนะครับผมถ้าไม่ได้เหล่าน้ำพริกแมงดาตำสดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีน้ำพริกแมงดาตำสดนะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลและนะครับก็ไม่ต้องบอกว่ามันเกลืออะไรนะไปลองชิมไปลองแลไปซื้อมากินดูนะครับพี่น้องนะแล้วก็อันนี้มาเป็นชื่อนะครับนางรังสีนันอินทรสมบัติของอำเภอเมืองก็มาเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งต้มนะกุ้งสดๆต้มกันตอนนั้นเลยนะหมูยอเลี่ยนทองนะหมูยอเลี่ยนทองนะครับนี่ก็เป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอเมือง

ครับอันนี้คุณกัลยาแซ่แฮยงนะครับจากอำเภอเวียงสะก็มีอะไรมีนี่ละมีอ้อยนางรมมีอะไรต่ออะไรนะครับมีหลายอย่างครับนะมีหลายอย่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประมงอำเภอดอนซักนี่เลยปลาเค็มอะไรต่ออะไรกันมากมายหลายรายการนะครับพี่น้องมาเองนะครับนี่แหละเนี่ยอะไรแล้วนี่ไม่ได้เห็นไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นไม่ได้เห็นอ๋อเป็นฟาร์มนะครับบุญนักฟาร์มมีเลมงเลมอนมีพับรสซานผิดนะครับโอ้เยอะแยะหมดนะครับผมแล้วก็มีนี่ไม่ได้ใต้ปลายมานะครับชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัดวิธีหาดนางกำอำเภอดอนซักนี่ก็มีนามอ๋อนี่พี่สุเทพเป่าตู้เดินผ่านไปถึงแกก็เอาชิมชิมเป่าตู้ชิมลาวดองลาวดองญาติผมชิมแกก็ใส่ไม้ทีหนึ่งแม่เอ้ยเมื่อแก้วเล็กๆเขาให้ชิมนะชิมแต่ว่าโอเคครับกินแล้วก็สุขภาพดีนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็กลุ่มแม่บ้านอะไรอ่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประมงอำเภอดอนซักโอ้มากันมากมายกระหลักกระลุยนี่นี่มึกนะครับกุ้งปูปลาแห้งตากแห้งนะครับแล้วก็กลุ่มจักซ่านบ้านห้วยย่อยอำเภอบ้านนาเดิมมีเปล่ามีเปิลอะไรแบบนี้นะครับสวยงามมากฝีมือนะครับฝีมือแบบละเอียดละออสวยงามนะครับซื้อไว้ไปซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้นะครับนะไม่ต้องไปใส่ก็ไอ้ทุ่งไอ้กบแก๊บอะไรพวกนี้นะครับมันกระลักกระลุยเซเม็ดแหละตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีโยมซี่พันซี่สั้นพันใบใบเมลลินี่มาลินีอ๋อมาลินีแปดเก้าอำเภอเมืองนี่ป่าตู้อ่านในแบบเป็นสำเนียงฝรั่งนะครับกาแฟหนองเน่มาแรงอยู่ตอนนี้นะครับนะก็เป็นพวกพาโยมเป็นเปล่าอะไรแบบนี้นะครับกับใบไม้สวยงามมากครับสวยงามมากโอ้โหนี่มีแล้วก็มีกลุ่มอาชีพหมู่หนึ่งบางเดือนพุ่นพินก็เป็นอะไรเป็นมีกรอบโอ้น่าทานมากนะครับแล้วก็ยังมีนี่แล้ววิสาหกิจชุมชนบ้านเถินแก้วพุนพินนะครับก็มีน้ำพริกแมงดาตำสดหนึ่งกันนะครับผมแล้วก็พวกนี่แหละพวกน้ำมันของส่วนลุงซ่งนะครับนะมีพวกน้ำมันมะพร้าวพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแปรรูปนะครับร้านขนมไอยาราอำเภอเมืองขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาโอ้นะน่าทานน่าทานนี่อู้มากมายครับนี่เอาตัวย่างนะตัวย่างรู้ตัวย่างเดี๋ยวเกือบจะหมดถึง70บูธแล้วนะครับนะก็เชิญชวนกันนะครับที่นาสลักล่างงานนี้จะไปจบวันที่27ครับกับพี่น้องครับไปกันได้มากๆไปอุดหนุนกันนะครับสินค้าบ้านเรากันนะครับผมนี่อยู่ในสุราษฎร์ธานีทางเม็ดทางเพนะครับบ้านตาคุ้นก็มานะครับสมุยก็มีนะครับยานมสมุยวิภาวดีก็มาแต่ว่าประตูไปถึงเดินที่พูดกับวิภาวดีเอาพี่ชิมชิมชิมนะแกก็เอาให้ชิมนู่ชิมนี่ต้องลายย่างนะครับนะประตูก็ซื้อกะละแม่คงวิภาวดีมาร้อยหนึ่งหรือ90 บาทหรือร้อยไม่รู้นะก็สแกนจ่ายแล้วก็ซื้อนมลานี่ถ้าใครชอบกินนมลาคงนาโคนนะครับก็มีนะครับชื่อนมลานาโคนแล้วแต่ว่าทำบ้านเราเนี่ยนะครับนี่ก็อธิบายเรื่องของงานโอทบนะครับที่นาสลักลังนะครับอย่าลืมนะไปกันได้บางมากนะครับเราก็ไปช่วยกันประตูก็ช่วยกันซื้อหลายอย่างแต่ว่านะครับเอาครับเราก็ผ่านไปนะครับเรามากันที่เทศบาลตำบลวัดประดูสักทีนึงนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูมีกิจกรรมเลยหลากหลายนะครับมอแต่ว่าโครงการชวนนองทำบุญโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวัดประดูครับสภาเด็กนะครับนำโดยนายกรกฎรัตธิยาประธานคณะทำงานสภาเด็กเยาวชนจัดโครงการชวนนองตำบลที่โรงของโรงเรียนเทศบาลตำบลประดูหนึ่งแล้วก็โรงเรียนเทศบาลตำบลประดูสองนะครับเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ทำบุญสังฆทานให้แก่ประสงค์นะครับส่งโรงเรียนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนนักเรียนนะครับปริมาณก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการทำงานภายใต้การบริหารของท่านนายกวรพลคงวนุ่นและแกก็มีลูกเบ้านะครับ

น่งซีดล่านี่ถ้าบาตู้จำไม่ผิดนะแต่ว่าชื่อเล่นชื่อน่งเบียน่งเบียก็เป็นคนบาตู้ก็ยากจะไปสัมภาษณ์ยากไปนั่งคุยนะน่งเบียนะว่ามีแนวคิดทางการบ้านการเมืองเป็นเพื่อมั่งนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณพอนะครับไปสอบถามไปพูดคุยต้องหาโอกาสได้ไปเจอนะครับนะเนี่ยเทศบาลตำบลวัดประดูนะน่งศิลาก็อาจจะสักคราวหน้านะครับอาจจะมาลงสมัครนายกนะครับแต่คุณพอก็ได้นะครับเพราะว่าคุณพอนายกวรพลคงนุ่นเนี่ยแกก็อาจจะต้องวางมือนะวางมือกันนะครับเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆได้อาสาเข้ามาทำงานกันนะครับผมเทศบาลตำบลวัดประดูครับอ้าวเราก็ไปกันต่อกันตรงไหนดีนะครับนาข้าวนะครับจากหนองมนไม่หนองมนไม่สักนิดนึงนะครับหนองมนไม่ไทยรัฐนะครับมอแต่ว่าก็จวนหนองมนไม่นะครับสะซวยเหมือนเดิมหนองมนไม่ทำคลิปชวนให้คนไปเที่ยวงานโอท็อปนี่สุดยอดมาตู้ชอบมากดูแล้วนำเสนอได้ดีมากนะครับหนองมนไม่ก็ฝากนะครับฝากว่านี่แหละก็เป็นข้อตำรวจแล้วแหละนะครับตำรวจนะครับก็คือทางตำรวจเนี่ยนะครับก็เอาไปเป็นเนื้อข้าวแล้วกันนะครับเนื้อข้าวก็คือพาทั่วข้าวนี่กันนะครับบอกว่ามีบ่อกุ้งหนากุ้งจำเป็นต้องยิงปืนไล่นกหรือไม่นะครับหรือมีวิธีอื่นที่จะสามารถป้องกันนกได้โดยไม่ต้องใช้ปืนจนกระสุนนะครับเฉียดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเมื่อวันก่อนนะครับชาวบ้านบริเวณรอยต่อหมู่7ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับติดเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ถูกกระสุนปืนเฉียดได้รับบาดเจ็บสร้างความวัดวั่นนะครับให้กับคนในพื้นที่ไม่น้อยก่อนหน้านี้นะครับก็มีชาวบ้านบางส่วนในหมู่7ตำบลมะขามเตี้ยได้ให้ข้อมูลนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีเสียงปืนแล้วก็เข้าใจว่าจะเป็นการทดลองยิงปืนของกลุ่มวัยรุ่นพันตำรวจเอกสิริชัยสุขศาสตร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบเรื่องก็ได้ประสานติดตามติดต่อไปยังซ่องซ่อพอในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็ป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกต่อมานะครับซ่อพอกุนเลซืบหวาซืบสาบว่าผู้ยิงปืนในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผู้ดูแลบ่อนากุ้งเพื่อยิงปืนเพื่อจะไล่นกนะครับขณะที่สพการดิษฐ์ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายนะครับชาวบ้านคงได้รับทราบวันนี้ของชาวบ้านคงจะได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าเสียงปืนที่ได้ยินนะไม่ใช่เป็นการลงยิงปืนนะครับคงวัยรุ่นอย่างที่เข้าใจกันแต่เป็นการยิงปืนเพื่อไล่นกจากบ่อนากุ้งแต่จะคำถามก็คือว่าการยิงไล่นกจำเป็นต้องใช้ปืนหรือเปล่านะใช้ลูกทัดได้ไหมนะครับใช้ลูกทัดได้ไม่ได้นะครับก็น่าจะได้มีวิธีอื่นนะครับที่จะสามารถป้องกันนกได้โดยไม่ทำให้กระสุนปืนเนี่ยไปตกอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับหรือไปเฉียดทุกวัวชาวบ้านนะครับผมเพราะว่าคราวนี้โชคดีที่กระสุนในเฉียดได้รับแค่บาดเจ็บนะครับกระสุนทากไปนะครับไม่ถึงกับว่าทุกส่วนที่สำคัญก็ยากใจหรือว่าเคยยิงปืนเล่นนะครับนี่ไม่ใช่ว่ายิงปืนไล่นกอย่างเดียวนะครับก็ยากจะให้คนที่ยิงปืนเล่นๆ นะครับคุณบุญวันบุญเล่ไปเนี่ยนะครับก็ยากจะได้เที่ยวยิงนะครับก็หาพื้นที่ยิงสนามที่ยิงหรือว่ายิงใส่กำแพงยิงใส่เนินใส่เนินอะไรไปเนี่ยก็ได้นะครับผมนะก็คว้ากันตรงนี้กันนะครับอ่ะนี่ก็อ่านข่าวหนองมนไม่ไทยรัฐนะครับผมเราก็ไปต่อตรงไหนแล้วนะครับก็มากันที่ข้าวคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มอบนโยบายสร้างองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและก็ดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตเวช จากยาเสพติดมุ่งหวังนะครับลดความรุนแรงของปัญหาให้เห็นพ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อแต่ว่ากับนายจุมพลวรรณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวพบปะแล้วก็มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดการจัดกันที่โรงแรมดีพากาเด้นนะครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการ
ทางจิตเวชจากยาเสพติด

มีผู้เข้าร่วมนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานปปส.ภาค8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นะครับสำนักงานพมจ.เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมทั้งไม่ต่างเพนะครับ173คนนะครับในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าก็ให้ความสำคัญนะครับก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งหวังว่าจะลดความรุนแรงของปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและก็ความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยมาสู้พี่น้องประชาชนนะครับคณะที่ส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้มีคำสั่งเรื่องปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนโยบายการปฏิบัติที่5การแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดนะครับผมอันนี้ก็รายละเอียดก็ว่ากันไปแล้วนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางอะไรทางจังหวัดเอาจริงเอาจังนะครับผมก็มากันที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ยายนะครับนะตุลานี้ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนคนที่จะมาแทนก็เดียวมาแทนต่อได้เพิ่นพรื้อก็เดียวค่อยมาแจ้งให้ทราบกันนะครับนะก็ยินดีกับฐานด้วยนะครับยินดีด้วยกับยินดีกันนี่ก็เป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรามากันที่สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะครับสมาคมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านนายกสมาคมนะครับคุณพีโชมนัสปริมแก้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวประตูทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเก้าโครงการและโครงการเรลลี่นะครับเรลลี่ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยทางสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดกิจกรรมขึ้นมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอะไรเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการเปิดรับสมัครนะครับเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอีกเข้าร่วมเรลลี่นะครับนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนะครับสนใจก็เข้าร่วมโครงการกันได้นะครับเดี๋ยวประตูก็อนุญาตผ่านไปก่อนนะครับนะผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลเตรียมมาแล้วแล้วครับตอนนี้มันหมดหน้าไปได้แล้วไม่รู้ก็ตรงนี้กันนะครับนะขอบคุณนะครับผู้การน้ำนุ่นรายการนะครับเดี๋ยวประตูขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนะนี่เราก็ฝากจำกันตรงนี้อยู่ประจำและสำหรับบริษัทพัฒนาพันปามเนี่ยนะครับนะเพราะว่าทีเนี้ยเขามีแต่ปามคุณภาพดีไวให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับนะแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญนะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับปามนะครับมาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเรื่องพันธุ์นะครับนะท่านพ่อโอ๊คคือชัยธนรักษ์นี่แก่งมากเบอร์โทรของพัฒนาพันปามนะครับ0923709393นะครับห้างไปตรงกองไผ่ซ่านครับ ในอ่างทองนะครับท่านปีวัฒนาพงษ์มนาวุฒินะครับท่านเชี่ยวชาญข้อมูลเรื่องทองเนี้ยนะตลาดทองเนี่ยท่านรู้นะครับท่านทราบเก่งนะครับข้อมูลแน่นแล้วก็สาขาตลาดซานเจ้านี่จะเปิดทุกวันนะครับวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับแล้วก็มิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนึกถึงรถยนต์คุณภาพดีนะครับนะก็ยักให้ไปที่โชว์รูมแล้วก็ส่วนบริการมิตซูสุราษฎร์35ปีแล้วครับพี่น้องที่เราให้บริการยืนยักให้บริการกับพี่น้องชาวสุราษฎร์มายาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็

บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยชั้น3เซ็นทรัลนะครับไปทําบัตรใหม่แล้วก็ไปตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบแล้วก็คว้ากันตรงนี้นะครับข่าวสารคุณภาพสุดยอดจากถุงกุลาโรงงานนะครับจากสากลจำหน่ายโดยสากล การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนะเบอร์โทรก็0 7727246 1นะครับ

0: ับตูดีคาเฟ่นี่เราเรียกไปมาย้ำกันในช่วงที่ช่องนะครับกับรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับจากตูดีคาเฟ่เป็นว่าช่วงนี้น้องนุ่มกับเราปักกวางซิ่งที่น่าสนใจกันตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับผม
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: บริษัท PTC วิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ขอบคุณลุงนุ่มนะครับผมก่อนที่จะไปต่อนะครับก็ขอบคุณ Today Cafe นะครับผมก็ฝากกันตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเบเกอรี่นะไม่สดจากเตาทุกวันนะครับToday Cafe นะครับผมแยกบางไส้บางใบไม้ไปตรงนั้นแหละนะครับผมก็แวะกันไปอุดหนุนนะครับนะแวะจอดหน้าร้านได้เลยครับจอดหน้าร้านแล้วก็ลงไปสั่งกาแฟกาแฟซื้อเบเกอรี่นะครับนะก็แวะกันไปนะครับตรงนั้นนะครับผมก็คว้ากันนะครับสำหรับตูเดย์คาเฟ่นะ FC ของเรานะครับเปียมนวยนะครับจรีวันเพชรนะครับมึกดำบัวแก้วขอบคุณมากนะครับผมนี่ขอบคุณน้องนุ่มกันนะครับที่เปิดหน้านี่ให้นะครับน้องจรินมณีรัตน์นะครับน้องโอไอโอพีโซมนัสพริมแก้วนะครับผมนี่แกก็เรียกว่าทำงานทำการเข้มแข็งครับนิวัฒน์จิตราพิรมนะครับสุชาติสมบูรณ์นะครับปิ่นทรงยศงามค่ำนะครับพร้อมปฏิบัติครับผมขอบคุณหมาครับฟังอยู่ที่ตากระด้านคีรีรัตน์เอาพิญโยแกพิชัยนะพิญโยแกพิชัยน้องสุริยันทิตกันนะครับประสิทธิ์ชวาลิตรัชตภพรนะครับหนูวิทย์ปุษรีนะครับเบาเจตสิติเนตเองทับนะครับนี่ก็ประกาศรายชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วนะครับมาตุกวานไปแล้วนะครับซิตินเนเดงทับนี่ก็ได้ลำดับที่4นะครับผมตาวอนมะพร้าวทอดเรือนะครับยังไม่เห็นปิติกทีนะครับก็เล่งายปิติกเสียด้วยเลยนะครับปิติกขอบคุณมากนะครับในส่วนของตอติ๊กต็อกนะครับก่อนที่จะเปิดไซส์นะเดี๋ยวเราทักทาย FC กันสักน้อยนะครับมาแต่ว่าก็แทบไม่ได้พูดคุยพูดจากับ FC เลยนะครับเพราะว่าหนังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับโอ้กงหยุดหนูเมื่อนนะครับนะกงหยุดหนูเมื่อนขอบคุณมากนะครับผมเน้นบัตรนะครับอันนี้เลยนะครับอาจารย์ชำนี้นะครับอาจารย์ชำนี้เพชรรัก

0: ะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์จำนีกันนิดนึงพอพูดถึงอาจารย์จำนีก็ต้องนึกถึงอเมซอนนะครับอเมซอนนาสัมโพทองนะครับผมนะทีเนี้ยน้องๆทีมงานต้อนรับอย่างดีน่ารักนะครับนะก็เชิญชวนกันไปอุดหนุนกันได้นะครับเป็นที่จุดนัดพบนะครับรอรับลูกรับล้านนะครับนะเหมาะมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปแออัดอยู่แถวๆหน้าโรงเรียนนะครับมาตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าได้เวลาก็โทรหากันแล้วก็กินกาแฟใบเจยคนนะครับนะกินน้ำชงน้ำชากาแฟนะครับเครื่องดื่มหลากหลายที่เมนูที่อเมซอนหน้าสัมปะโทงนี่ประตูช็อปนี่เมนูเลยน้ำได้แล้วไอ้ลิ้นจี่ไหมอะลิ้นจี่ลิ้นจี่เย็นน้ำลิ้นจี่บอกว่าว่าน30%เนี่ยไม่ว่านมากนะครับเนี่ยทีนี้ร้อยนะครับขอบคุณอาจารย์จำนี้กันนะครับนะนี่บอกว่าจะไปชมนะครับงานไอทีกับไอทีงานโอท็อปนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังมีเดี๋ยวนะมีใครข้ามาไม่ลาเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอบคุณกันตรงนี้กันนะอ้าวก็เปิดใช่เปิดใช่นะครับเปิดใช่หนูจรินกงหยุดนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตร้านขนมปักใต้ใกล้มอเกษตรมีไหมไม่แน่ใจนะครับนะเพราะว่าเขาขัดเลือกมาเอาไปกันที่ใช่แล้วกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบ่าวทู
0: ครับผมพี่บ่าว
1: ผมขอจะแสดงความยินดีดีใจกับกีต้าร์หนุ่ยยังขันนะ
0: ครับครับ
1: ยินดีในแม่ดังไปตัวโลกเลย
0: เออน่ายินดีกันยินดีกันเด็ดก็มีคุณอิจฉาเหมือนกันนะบางคนก็เทวเล้งเป็นมูมูอะไรก็มีนะ
1: ต่อไปจะเป็นนักดนตรีระดับโลกเลยนะ
0: ก็ยินดีกันกับน้องนะ
1: เออมาดู
0: ครับ
1: คนนี้อิทธิพลนี้ที่เต้าว่าบ้าชีวิตกับบ้าชีวิตจ้ะไม่ต้องหลับโจ๊กหลับเลยเหรอ
0: โอ้ยประเทศไทยเราติดตลอดชีวิตอย่างอยู่ได้กี่ปีอ่ะ8ปี
1: นี่เดี๋ยวมันเอิดหมดเลยบางคนแกได้แล้วเลยนี่ก็มีอิทธิพลอยู่บ้านท่านแล้ว
0: โอ้
1: เนี่ยตึงหวาตัวเองตายอย
0: ู
1: ่โลกธุรกิจบ้านนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเออมีใจมาแต่เล็กกันง่ายก็เลยแก้บัตรมือกายุบบ้านนั่นเองบอกดูนะ
0: ไม่บางทีแบบมาฮัตเต้นตอนแก้แล้วนะ
1: โลกตอนนี้บอกดู
0: ครับขอบคุณครับนาเดทโฟกัสไปนิวสวัสดีครับรัชตาประพลคุ้มเทยบอกว่าไปกินประจำอเมซอนนาสัมภาวทองขอบคุณมากแทนอาจารย์ชำนีกันนะครับผมเอาไปที่สายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โต
0: ้วัสดีครับ
2: เมื่อวานผมได้ฟังเห็นว่าจะปรับตรงเขาเรียกว่าสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลอะพี่หรือว่าสร้างใหม่ครับผม
0: อ๋อคือทำใหม่ทำใหม
2: ่อ๋อทำใหม
0: ่เป็นลิฟต์เป็นมีลิฟต์มีบันไดเลื่อน
2: นั่นแหละผมว่าโอเคน่าจะมีคนใช้อยู่อ่ะพี่เพราะว่าส่วนมากอ่ะเกณฑ์ใหม่ๆอ่ะหรือว่าพ่อแม่ๆเขาจะเดินทางม้าลายกันเยอะไม่ไหว
0: คือ
2: เพราะอย่างนั้นโอเ
0: คมีลิฟต์ม
2: ีบันไดเลื่อนขึ้นไป
0: ใช่ไหมแบบนี้ไม่แน่ใจยังไม่เคยแต่มีลิฟต์แน่นอนลิฟต์นี่มีแน่นอน
2: อ๋อนี่ก็คือเดินข้ามทางรถข้ามทางอีกเขาเรียกว่าถนนใช่ไหมพี
0: ่หน้าโรงพยาบาล
2: อ๋อน่าจะเป็นสะพานลอยนะพี่นะ
0: สะพานลอยจะมีลิฟต์ไหมลิฟต์ให้ผู้สูงอายุได้ขึ้นคนไม่สูงอายุก็ขึ้นได
2: ้เป็นลิฟต์ใช่ไหมพี่แต่ไม่ให้เป็นบันไดเลื่อน
0: บันไดเลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอดูอีกทีนึงนะเพราะว่าตัวแต่ที่คุยกันว่ามีบันไดเลื่อน
2: โอเคครับผมว่าน่าจะเหมาะเลยพี
0: ่มี
2: คนใช้เยอะคราวนี้หน้าธิดาอยากจะแบบ
0: เป็นอุโมงค์ไหม
2: กันพี
0: ่เอาอุโมงค์เลยไหมอุโมงค์เลย
2: ตอนนั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวเด็กว่ามาโม่สมตรงนั้นแต่อุโมงค์ไหมพี่ให้มีสะพานลอยผมว่าหน้าสาไทยกับเทพมิตร
0: เทพมิตร
2: ก็ตรงนั้นน่ะแต่ก็มีโครงการแล้วใช่ไหมพี
0: ่เทพมิตรยัง
2: แต่ตรงนั้นน่ะหน้าสักหน่อยกลัวเด
0: ็กไปเลยคือถ้ามีตรงนั้นน่ะทำยาวไปถึงเข้าไปในห้างเลย
2: โอ้โหอันอย่างนั้นนะพี่ช
0: ายก็คือไอ้ห้างมาต่อช่วงเขา
2: ก็ขอบคุณในห้างด้วยนะพี่นะว่าทำส่วนหนึ่งให้เด็กๆกับสุราษฎร์ด้วย
0: เดินไปชั้นสองเลย
2: ผมอยากให้ทางสุราษฎร์อ่ะกำจัดเรื่องหมาจรอย่างนิดนึงนะพี่นะตรงนี้เยอะมากพี
0: ่หมาจรจัดใช่ไหม
2: ผมก็แจ้งอ่ะมันของสุราษฎร์

0: เราจะมีหน่วยอยู่แล้วหน่วยเกี่ยวกับพวกสัตว์อะไรต่างๆแต่ของเขาไม่ค่อยได้มาฉีดไม่ค่อยได้มาอะไรเพราะหนึ่งเขาจะบอกว่ามีใครจับไหมคะหรือจะฉีดทำหมันให้แต่ถามว่าหมาจรไม่มีใครจับไงพี
1: ่
0: นั่นอยากให้ปรับปรุงตรงนี้สักหน่อยก็คือแบบไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรต่าง
1: ๆ
0: แบบผู้กล้าหาญนะพี่ไม่ถามว่าผมโทรไปปุ๊บมีใครจับไหมคะผมก็ตอบไม่ได้ไงพี่เพราะว่าเป็นหมาจรนะพี่นะครับตรงนี้อยากให
2: ้ดีดีเราช่วยกันกระตุ้น
0: การแต่มันจะมีอย่างนี้อะพี่จะมีคนที่ผมเห็นน่ะวัดท่าอู่นะพี่นะจะมีลิงแย่ๆเลยที่สมัยก่อนแล้วจะเขาจะเขียนป้ายว่ากรุณาอย่าให้อาหารยอมรับเลยถ้าสมมติยิ่งให้อาหารน่ะลิงจะมาไงพี่
2: ใช่ใช่ใช่
0: คราวนี้สุนัขเหมือนกันที่จะมีพี่ๆเข้าใจดีจะมาตั้งอาหารเอาไว
1: ้
0: จะใส่ถุงใส่ถุงเอาไว้ค่ะเนี่ยมาสุนัขจะมาตรงนั้นตลอดแล้วพี่แล้วก็จะมีอันที่สองจะเป็นขยะก็แกจะลองถุงเอาไว้พี่ๆเทศบาลก็ต้องมาฝากอีกนั่นแหละพี่ผมก็บางทีไม่อยากให้แบบให้แกมาให้ทางนู้นทีทางนี้ทีได้อยากจะมีแบบเป็นจุดให้อาหารสุนัขจรอย่างเงี้ยพี
1: ่
0: ประมาณอย่างนั้นดีกว่าเพราะว
1: ่
0: าแบบว่าเราควบคุมไม่ได้ก็อยากให้เป็นจุดกับนั้นเลย
2: ครับ
0: พี่นะ
2: ได
0: ้ครับ
2: ขอบคุณมากมากเลย
0: ขอเสนอแค่นี้ครับพ
2: ี่ดีครับดีครับดีครับเป็นการสร้างสรรค์สร้างสรรค์ดีครับผมขอบคุณมากครับนะเอาละเราก็ต้องกระตุ้นกันเลยกันไปนะครับนะมานัทจีรวรรณนะครับกู๊ดมอร์นิ่งส่งติ๊กเกอร์ตุ๊ดกู๊ดมอร์นิ่งมาขอบคุณมากเอาไปติดสายต่อไปกันนะครับผมกับใครมีอะไรก็โทรไปที่0774 0545ได้เลยครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่โตคร
2: ับ อ๋อครับผม
3: สวัสดีไปถึงปิตวายกัน
2: ครับผม
3: วายเรื่องแต่เดียวว่าอิทธิพลนี่ก็มีกันทุกแห่งเลยแต่ผมแปลกใจนิดหนึ่งว่าคนที่ไปรับจ่ายบุคคลเหล่านั้นเขาข้าวไปทำไปเรื่อยบางทีบุคคลนั้นเป็นนักการเมือง
2: พ
3: ร้อมล้อมโดยบุคคลรอบข้างเต็มไปใช่ไหม
2: ครับ
3: ทีนี้คนนั้นก็คือพอเมืองกับว่าพอมีคนมาอยู่ข้างๆมาพอทำตัวบุคคลเดินไปเห็นเคยเลื่อยสำถามให้พอใจกระตกไปมั่งตัดไปมั่งเลื่อยไปเนี่ยไปดูสินี่เราชาวบ้านสมากินนี่เราก็ไม่ยากไปต่อเยื่อต่อย่ออยู่แล้วพอแต่พอดีพอไปถึงกลับไปแจ้งความให้มันตำรวจแบบนี้เข้ากันเลยตอนมาบอกคนได้มีเงินแล้วตำรวจไม่ปล่อยผงเข้าไปอ่ะคนได้มีสิบคนตำรวจไม่ปล่อยผงไปอ่ะแต่ท่านได้เป็นชาวบ้านมาที่ไปตั้งห้องวางก้ายมายิกมาจับกันมั่วตัวเม็ดนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยพี่โตและเหตุที่ไม่กี่วันนี้เกิดถึงจำเพอเมืองนครศรีธรรมราชไปเด็กแว้น
2: ม
3: าข
2: ับ
3: รถยกล้อกันมั่ง
2: แ
3: ม
2: ่ง
3: จ
2: ัง
3: เตือนแม่งทีนี้พวกคนรอบข้างเขากระหล่ำกาออกมาเตือนมาเตือนกันว่าแต่คนนั้นชายลูกซองยิงเข้าไปหาคนนั้นเลยเขาก็ไปวิ่งไปเสียชีวิตทีนี้คนนั้นเป็นเจ้ารักของครอบครัวแล้วไปตัวเป็นคนขี้แล้วชาวบ้านรองรำกันเต็มเม็ดจับตัวไปจับปากว่าเด็กคนยิงอายุ15 ปีไปตัวทีนี้พอที่บ้านพี่ก็ไปยุ่งได้ละไปยุ่งตลาดสี่นิดพี่สองพี่ก็ปล่อยมาแล้วตรงนี้ผมยังให้รัฐบาลแกก็ไปหน้าตรงนี้ที่ว่าการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่คุ้มยาไปคุ้มครองเด็กที่กระทำนะเด็กกระทำต้องดำเนินการทำคดีไปตามกฎหมายไม่ใช่ว่าคุ้มครองไปแม้ถ้าเด็กคนไหนโตกลางแกโตกถือโตกทำ
2: ม
3: าเนี่ยนั่นเราไปคุ้มครองได้แต่ถ้าเด็กคนน้อยเทวาอาละวัดจะหยกล้อจะขวนมั่วจะวางระเบิดปิงป้องนี่จับมั่งแต่ไปตัวแล้วไปกั้งแล้วนานนักทิศไม
2: ่
3: ใช่ว่าอกไม่ได้ทำไม่ได้ขอเปลี่ยนเจ้ารักของครอบครัวมั่งเป็นอนาคตของชาติมั่งนึกว่าทหารจะพาสันนี้ไปเป็นอนาคตของชาติมั่งประเทศชาติล้มแน่นอน
2: นั่นแ
3: หละซึ่งรัฐบาลไม่คอยหมุนกับไปห้าตรงนั้นจะได้นักมั่งหมักจะไม่ได้ทำไม่ได้เป็นเยาวชนได้ผลเนี่ยปล่อยไปก่อนอาจจะพูดท่านปีนี้ปีทองปีเด็กเราเอิร์ธแล้วก็ไปตัวป้อมชังเกตได้แล้วว่าปอกมันซึ่งมันกระทำแล้วซึ่งเมื่อแกกดไม้แกเมื่อแกปีแต่ว่ายว่าเมื่อไปตัวว่าเลยว่าตัวประหารเนี่ยติด8 กว่าปีออกมาแล้วซึ่งทีนี้คนมันไม่กล้าไปดูบอกว่ามันกล้าบอกว่าต้องไปยิงมั่งไปแทงก็ตายมั่งเตื้อโคติดมันจะคิดเรื่องปอดติดร่างแล้วเขาบอกนี่เขาลาพ้มว่าปอดติดร่างแล้วตั้งไปให้ไอ้ทวนหน้าเหลืองจำได้ต่อได้ต้องโทษรถด้วยรถด
2: ู
3: แลซึ่งเขาสร้างไปเขาลดต่ำได้เขาต่ำความดีได้ในร่างมันจะดีได้ในพิโต
2: คร
3: ับ แต่ทานเคงทานในจะล้มได้กันเฉพาะนี้ซึ่งมันความดีแล้วเขาบอกว่าต่ำความดีมาร์กในกระดูกในคุกซึ่งป้องวันในคุกเพ่กำลังนำความดีถุงน้อยในป้องวันนี้แปลกใจจริงขอฝากไปอย่างรัฐบาลกัน ว่าให้ช่วยดูแลตรงนี้ทีแต่ว่าถ้าปลาถ้า

0: ลอดชีวิตก็ไปสัก30ปีนะ
1: ห
0: มดร้อยเปิดทางโทษมั้งไม่ว่าเราหรือใครก็แล้วแต่เราถ้าโทษเราเองเราก็ยอมรับแต่นี่ไม่ประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต10ปีออกมาจะโดนเกรงอะไรไปต่อ
1: ครับ
0: เนี่ยที่ได้บอกมึงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: คนอย่างเตียวเบงเตียวนั้นอยู่ปะนั้นปอกปืนปอกมีดอยู่ปะนั้นนี่คือสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ฟากไว้กันฟากผู้ที่รักษากฎหมายและการช่วยดูแลประชาชนจะคิดนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับหนุ่มขน้อมเรานะครับเมื่อแต่ว่านะครับปาโซนะครับมอบทุนการศึกษา14ทุนนะครับ 147,500 บาทนะครับให้กับนักเรียนมอปลายแล้วก็ปริญญาตรีครับผมที่อบจก็ขอบคุณแทนน้องๆกันครับเอาไปที่สายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
2: มาบาตู
1: ครับผม
2: ดีใจแทนโหลดเช้านั่นเน่เ
1: น่น้องเน่เน่ครับ
2: ผมยอมรับว่าพ่อแม่เขาแข็งมาก
1: ครับ
2: แล้วเด็กนี่ก็มีความพยายามอย่างสูง
1: อือ
2: ผมว่าตอนแม่ทองเด็กนี่แกอาจจะควั้นว่าเทวดาเอาทุ่งเป็ดทุ่งทองมาให้มันผิดกับเราบาตูแม่มันทุ่งย่อยควั้นว่ามากครับทุ่งขี้มาให้แกมันเปรย์กันวัดอะไรหรือบาตูนี่แหละคือสาเหตุผมเลยเลยว่าแล้วถึงพอเขาพูดไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้เข้าข้างโหลไม
1: ่
2: ถึงผมได้พูดกับคนแก่เราเป็นเคยสังเกตแล้วว่านักการเมืองหรือว่ารัฐบาลเขาได้สนใจคนแก่เท่าใดเขามองเป็นชิ้นเลือดชายยังแต่แล้วไม่สนใจเพื่อมาเขาให้เงินขึ้นเดือนเบาตูมผมได้800นั่นแหละได้ว่าไม่เป็นสุขได้สาวใช้รัฐบาลซ้อนะใช่ไม่มีความคิดว่าสร้างงานในคนแก่งานคนแก่มีอะไรเนี่ยประมงพื้นมาปลาประมงพื้นบ้านมันไปไหนเสียหมดให้คุณจดทะเบียนแล้วก็สู้นะแล้วมาอ้อข้อบังคับว่าเทต้องมีชิดพันนันพันนี้ไม่ทำแล้วที่ให้เขาไปขุดบนเขาขุดพื้นแล้วประตูพ่อมว่าเธอมันนี่งานคนแก่ดีทำได
1: ้
2: ถึงพ่อว่าเอาแก่พ่อมยาหน้ายาให้ทองทิ้มช่วยนำร้องที่ใครก็ได้อย่าให้คนแก่อยู่กับร่างเขาเงาเมื่อนั้นไม่รู้จิตไปเลยเพราะว่าจิตไปในสักทีแม่แต่โลล้านกำลังเกียดอายาผ้ามาเรียบพอเศร้าเมื่อไม่เจ็บปั๊มได้เจ็บปั๊มแต่จีเหี่ยวนี่พ่อแม่กันลุยไปนั่นแหละคือสาเหตุถึงผมว่าช่วยทำพันธุ์อย่าให้คนแก่เขาอยู่กับร่างถึงทำไม่ได้เมื่อนไอ้แกว่าไอ้ชมรมผู้ทุ่งอายุก็ให้ถ่ายคลายกันคือห้าหน้าคนแก่ทำห้าในไรกี่คนแก่ทำนี่แต่ผมมองคือเลี้ยงปลาคือว่าประมงพื้นบ้านปลาปลองปูนไม่รู้ว่าคุดอ่างแถบ้านทำไม่ได้ผมว่าดีที่สุดถ้าทำได้กับบาตูครับ
1: ครับครับขอบคุณหมาครับเพราะแต่ว่าครับมอโอสุราษฎร์ธานีก็มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชนกสร้างต่อปณิธานประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับนะเพราะแต่ว่าก็เป็นวันมะฮีดลนะครับก็มีการทำบุญทำไร่กันนะครับก็ไปกันที่ซาต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับบ่าวตู
1: ครับผม
3: แก้ปัญหาเศรษฐกิจมันยากลำบากมาแก้ปัญหาเรื่องมาม่าเดี๋ยวว่า
1: อ๋อมาม่า
3: พอเรามีกฎหมายไม่รู้ใครเป็นคนอ๋อนะกฎหมายคุ้มครองมาคุ้มครองสัตว์แต่ไม่เอาคุ้มครองคุณมากัดคุณกัดได้ไม่ปลื้
1: ม
3: เจ้าของไม่
1: ม
3: ีแต่จากคนเตะมาเนี่ยติดคุกซึ่งเราที่แก้เผื่อปัญหามาม่าเนี่ย
1: ก็จัดการ
3: มันเป็นหน้าที่ของใครที่จะแก้ปัญหาเรื่องมาม่า
1: ก็จัดการอะไรมาม่าม
3: ันมาอยู่ในเขตนครสุราษฎร์ธานีนี่เป็นความรับผิดชอบของนายกประเสริฐมาอย
1: ู่
3: แต่เรื่องมานี่มันเทียบเท่าชีวิตคนน่ะถ้ามันตายเนี่ยใครทำตายขึ้นมาเนี่ยมันต้องเรื่องใหญ่โตนะซึ่งเราที่คุ้มของมากเราต้องมาจัดการกับเจ้าของมาก่อนว่าคนที่เลี้ยงมาคุณเอามาไปขึ้นทะเบียนไห
1: ม
3: ต้องขวางชิปไรไห
1: ม
3: ถ้าไม่ใช่มาปัญหามาเอาแต่ที่มา
1: วิ่ง
3: บนถนนแล้วเดี๋ยวกัด
1: พี่บ้าเพิ่งโตมากัดมาเพื่อนเพื่อน
3: ไม่ผมเห็นสักกระยาภาพคุณออกกฎหมายอ่ะกฎหมายจะแบบนี้
1: ไม่
3: ใช
1: ่มากัดมา
3: แต่คุณอ๋อนี่มันอบปัญญาได้คิดคิดคุ้มของมาก
1: ครับครับ
3: แล้วพอเวลามามีเหลืองไอ้พวกที่เหลืองเต้นเหลืองมาม่าเนี่ยมันไม่ออกมาพุ

0: จะมันเหี้ยพุท
1: ธ
0: มันไม่กล้ามาแสดงเลยเลย
1: ครับครับครับ
0: ทิ้งท่ามานี่ปัญหาเศรษฐกิจที่เราโตเราลอรัฐบาลแก้ปัญหาพวกว่าเอาเรื่องมามากก่อนจะที่ออกเพลไม่ต่างกับที่ว่าอยู่ๆต้องจะมีข้าวน
1: ี่อันนี้ก็ต้นบนบนเรื่องมามาส่งรบแล้วถึงทีนี้ต้นมาจะแก้พืชเดียวแก้กฎหมายแผ่นนั้นใช่ไหมแก่กฎหมายนะ
0: ใช่เลยคือกฎหมายนะโอ้เร็วแต่ถ้ามาหลอกกฎหมายคุ้มของคุณน่ะคงไม่โอ้อ่ะ
1: อ๋อก็ต้องไปแก้กฎหมายแล้วว่าถ้ามากัดตัวตรงไหนเจ้าของมารับผิดชอบอ่ะก็เขียนมาแล้วนี่วะให้เจ้าของมารับผิดชอบ
0: ทีนี้เจ้าของมามันไม่รับผิดชอบ
1: แต่ว่าถ้ามากัดคนตายแล้วนี่มันดีมีกัดต
0: ัวมาไม่มีรับท่านว่าเขาเป็นเจ้าของไงเพราะอย่างเทศบาลเนี่ยจะต้องเป็นผู้มา
1: อ๋อนั่นมาจนจัดมาจนจัดใช่มั้ยมาจนจัดใช่มั้ย
0: ทุกคนเอาเป็นมาจอดจัดมาไม่รู้ใครมาหน้าบ้านก็เอาข้าวให้กินแต่จริงๆบางคนชาวบ้านว่ามาเห็นชาวบ้านมึง
1: เนี่ยได้แล้วเรื่องมาพอแค่นี้ได้แล้วพี่เบ้านะ
0: ไม่เดี๋ยวได้อีกเรื่องหาเสื้อผมไม่เข้าใจว่าหาเสื้อนี่มีเสื้ออะไรบ้าง
1: อ๋อหาเสื้อก็มีเสื้อพัดโกลนมีเสื้อลายเสื้อดำเสื้อดาวเสื้ออะไรหลาวอ่ะ
0: เวลาเข้าไปขออนุญาตก็เขาไม่ออนใบอนุญาตให้แต่เวลาพอเข้าเล่นก็ไปจับเขาห้าว่าไม่มีไม่ได้ขอใบอนุญาตซึ่งก็ไปยายหาเสื้อแล้วหาเสื้อมีความผิดเลยอยู
1: ่ใช่ไหม
0: พอยายไปถึงก็ยายกลับแล้วปัญหานี้ไม่ยอมแก้กันเลยพออยู่ปัญหามาต้องกี่ปีระบาดตู้ทำข้าวก็น่าจะรู้หาเสื้อนี้มันเป็นปัญหาพันธุ์นี้มาตลอดเลย
1: ไม่รู้จักกับหาเสื้อนี่ไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้จักแล้วนะมันก็เพิ่งนายกประชดข้าวหลงท่ามเดียว
1: เอาเรื่องมานะเรื่องมานะท่านก็พูดแต่เรื่องมานี่ท่านเรื่องมานี่สัมชัมมุนวนเดินส่องรบแล้วนะนี่ท่านในสภาก็บอกท่านอภิปรายซ้ำผมก็ไปวนมาเนี่ยเอาโอเคนี่นะพี่บ้าเรื่องปาล์มตะกิดนะพี่น้องครับคือตอนนี้พัฒนาการของคุณหลักปาล์มเนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้าใครมีซาลิงเนี่ยต้องลิงวันนี้โมนี่ต้องหลักปาล์มตอนนี้ไม่ใช้ชาเล้งนะมันใช้รถเก๋งกันนะเดี๋ยวไปพัฒนาการกันนะเอาไปที่ไร่ต่อไปกันเลยนะครับจะพูดจริงกันนะครับโมหลักปามนี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยาก
2: จะบอกลุงหวาเรื่องมานี่เราเอื้อมไม่ถึงครับมันสูงเกินครับผมสวัสดีครับ
1: โอ้โหแค่นี้นะเดี๋ยวคอยหวากันนะเรื่องมานี่เดี๋ยวประตูคอยท่าไม้นะครับนะคอยท่าไม้ว่าเทศบาลจะเอาเป็นพันพื้นครับอาบดีซาต่อไปกับสุด7745ครับบดีครับ
3: มาดูครับ
1: ครับ
3: เจ้าผมมีแรงเรื่องมากความบ่มีความสำคัญตั้งแต่ผมปีเจ้าผมสังเกตมักไม่ว่าเจ้าความพระมหากษัตริย์ถ้าเกิดปีเจ้ารู้ไปเลยจะแลรู้ไปเลยแล้วใ
1: คร
3: ก็มามาเป็นสัญลักษณ์ของคุณถึงมาทำมานเก่งว่าคุณรู้ผมญาติว่าพูดผมเคยนึกแล้วว่าว่าท้ายเปิดเวทีแล่งกันมากันที
1: ่
3: ว่ามามีประโยชน์ปันคือว่าท่านสำคัญแต่เวลาที่มดแต่ท่านสำคัญว่ามาบากับคนบาไอ้เล่นมันน่ากลัวว่าประตูกับมันกับ
1: น่ากลัวทั้งคู่เลยนะ มาบาก็น่ากลัวคนบาก็น่ากลัวแต่ว่าที่ว่าในน่ากลัวว่านี่แหละพ่อๆกันนะ นะครับนะเรื่องของพัฒนาการของโง่หลักปามเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่รักกันมาก็คือแถวเขียนซารักกันจริงรักกันจังนะครับเจ้าคงทรุ่นบางทีก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่เอาซาเล้งนะครับเอารถเก๋งนะครับนะรถเก๋งนะครับไปรักไปเอากุญปามนะนั่นดูตานั่นแหละทุกอย่างแล้วมันก็มีพัฒนาการนะพัฒนาการของมันอยู่ตลอดนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะอำเภอเกียนซานี่เขาก็จริงเอาจังนะครับนะดีขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนายอำเภอเกียนซานะครับนายอำเภอพานุมัตมาร์คบุญนะครับนะท่านเอาจริงเอาจังนะครับให้ลูกน้องทีมงานได้เนี่ยลงพื้นที่ไปเอาจริงเอาจังครับโม่หลับปั๊มนะครับคือจะคว้า24ชั่วโมงคงจะยากนะครับท่านก็ต่อถ้าเรามีมาตรการกันมามีกองเปลืองเลยเนี่ยนะครับเอาไปที่ซ่าต่อไปกันนะครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบอตู้
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ผมวันฮัทบัตรที่แรงนะพนายกมันก็ได้แรงนะหรือว่าม
1: าทางซ
2: ้
1: าย
2: โน่น
1: มาทางซ้ายมาทางซ้ายมาทางซ้าย
2: มาทางซ้ายนะ
1: ครับ
2: ยังมาพวกไม่แรงเดียวเขาว้าวบอตู้ไอ้ข้องเราตรงนั้นย่างนึงนะ ตรงแค่หน้าโรงแรมบีทูนถึงก็เคยเยื่องๆครับแต่ว่า

0: หน้าไอ้จารักเมืองกันตรงนั้นทำไมไอ้บ้านเขาอยู่ตรงนั้นดึงรังเขาไม่อยู่หรือเพื่อนต้นใบได้ขึ้นแต่มัดใส่กล้วยได้ระยงระยางจริงตรงนั้นตรงข้ามสารลักเมืองด้วยเคยมาไหว้สารลักเมืองเขาเห็นเขาเลยว่าบ้านเราเลยไม่สะอาดดูเลยบีทู่ทำดีแล้วแต่แค่ตรงข้ามประตูหนึ่งหรอไห
1: ม
0: ตรงข้ามเลยบีทู่เลยแค่ว่าเมื่อก้อนหัวโค้งมันขายก๋วยเตี๋ยวสมัยนอนแต่เนี่ยมันปิดเฉยๆ
1: อ๋อคนคนมันเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันก็เจ๊ง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเลยพวกก้อยดึงรังอะแค่ว่ามีโรงนวดอยู่โรงแล้วก็ทำดึงรังเล็กน้อยเพราะใบหน้ายกจัดการดีตอนเดือนแค่ว่าย่าขึ้นถึงหลังคาแล้วเคยมาไหว้ท่านลักเมืองเจ้าบ้านคนเจ้าอื่นๆแกมาเขาไหว้ท่านลักเมืองแล้วก็ได้เลยก็ใต้รูปใต้ป่า
1: เห็นแล้วมัน
0: ได้ตามการลำบาก
1: ได้ได้
0: น
1: ี
0: ่เหลืองบ่าว
1: สั้นๆสั้นๆเวลาอีมัดแหละ
0: ครับเคยไปเที่ยวหลายประเทศแล้วแค่อื่นๆท่านนุ่นกลางคืนหัวเช้าได้วางมัดแค่ไปได้ต่างๆไม่มีแต่บ้านเราแต่เพื่อมีไปไว้นิ้วห้อยติดมด
1: โอ้ยลืมไปลืมลืมแล้วน
0: ะ
1: ก็เห็นเห็น
0: เห็นไหนยกไปดูดีนะ
1: เห็นวันนั้นรถเทศบาลมาเที่ยวจีเก็บอยู่นะหลายเก็บอยู่นะประตูเห็นนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นี่ผมว่านั่นดูดีถึงก็ใส่กล้วยโก้ๆมันจะไม่ใช่ใส่กล้วยใส่
1: ตัวซับสื่อสารใส่สื่อสาร
0: กับเมื่อก่อนในไปพบผู้ว่าวิชาวุฒิโอ้นานูให้เขาไปโอ้มาเลยเพิ่งจำได้เลยมาตรงนี้ตอนนี้มันจะไม่มีแกทำเร็วเพราะบ่าวตู้ช่วยไปแต่ละวันกันตัวบ่าวตู้พูดแล้วกลัวไปนี่มันกลัวบ่าวตู
1: ้อย่าเวลาไม่แหละแค่นี้ก่อนนะพี่เบ้านะเวลาหมดแล้วนะครับผมวันนี้บ่าวตู้ครับหนองนุ่มต้องลาก่อนต่อเช้าก็ชุมชนคนรักรถยนต์ครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปลื้มจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาโดยคว้ารางวัล2026 Travelers Top Pick Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลสำหรับรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacation เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งปีนี้ยอดโหวตรวมกว่า 1,300,000 เสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตอันดับ1ประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและหลากหลายรัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นดันยอดซื้อขายแตะ 5,000 ล้านบาทในปีนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะที่ยอดซื้อขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทเดี๋ยวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆสู่ตลาดและผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้น

0: ึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมลดความเสียหายระหว่างการขนส่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่นนทบุรีรถของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารถูกชนท้ายเมื่อเวลา 22:30 นของเมื่อคืนและเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อนหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 รายเหตุเกิดบนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกบางสีทองตำบลบางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางหลักพบรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อน4 คันหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ของนางสาววาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารและนักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นางสาววาสนาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัวและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อกันมาเป็นทอดๆรถคันก่อนหน้า2 คันรวมถึงรถของตนเองสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถูกรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงแต่โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 นถึง 9:30 นนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระ

ีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อ

สารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลย

0: ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะบางส่วนบางพื้นที่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก็ส่งความสุขส่งกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะเหนื่อยกับภารกิจหน้าที่ก็ขอให้มีพลังที่ดีในการทำงานเดินทางใกล้ทางไกลก็ขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยเป็นกำลังใจให้กับในห้างหัสนัยด้วยเดินทางกลับกรุงเทพก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งเพลงเพราะๆกันแล้วค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ว่าหลายท่านนะคะจะเป็นคุณสาวๆทั้งหลายคุณหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัตของเราได้เลยค่ะรับรองได้ค่ะว่าความหอมระดับตำนานแบบนี้ไม่มีใครเทียบเทียมแน่นอนเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตของเรานะคะมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นสาวๆทั้งหลายอยากจะยั่วใจหนุ่มๆต้องใช้แป้งเย็นเพศัตกันเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมนะคะไม่ต้องไปเติมพลังอะไรเลยไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตรับรองค่ะว่าติดหนึบแน่นอนหนุ่มๆไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยนะคะฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์ความหอมกันได้แล้ววันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตรค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตรชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตรกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้คุณผู้ฟังก็ต้องไปรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันเลยค่ะรับรองได้เลยนะคะจะได้รู้กันเลยว่าโอ้ยที่หอมแบบนี้ที่หนุ่มๆติดหนึบแบบนี้ก็เพราะว่าใช้แป้งเย็นเภสัชนั่นเองนะคะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายนะคะอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงน้องอ๋อยแนะนำเลยค่ะรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันเลยแล้วแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นนะคะดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะหอมยั่วใจได้มากกว่ากันค่ะมีให้เลือกกันถึง3สี3กลิ่นด้วยกันนั่นก็คือแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหสาวๆคนไหนอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆคนไหนอยากจะให้หนุ่มๆค้นหาหรือว่าอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเราซึ่งเป็นแป้งเย็นที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากรู้ว่าหนุ่มๆเขาคลั่งไคล้สาวๆแล้วมีอาการเป็นยังไงซื้อกันเลยค่ะ3สี3กลิ่นนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะไหนสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือขึ้นเลยโอ้โหหลายท่านบอกว่าแอบยกมือไม่ให้ใครเห็น เพราะว่าจะใช้เวลาในการอาบน้ำนานมากนะคะบางครั้งนี่โอ้โหเรียกว่าคนที่บ้านก็เรียกเข้าประตูห้องน้ำหลายครั้งละนะคะไม่ยอมออกจากห้องน้ำเพราะว่าอาบน้ำแล้วใช้สบู่เพศัตว์ของเราจะเพลินมากๆเลยนะคะฟองเยอะกลิ่นนุ่มๆหอมๆละมุนแบบนี้จะมีความสุขในการอาบน้ำฉะนั้นบางครั้งเวลาเราไปทำงานนอกบ้านหรือว่ามีเหงื่อกลับมาหรือไปออกกำลังกายเล่นกีฬาก็แล้วแต่ค่ะมีภารกิจหน้าที่อะไรก็ตามบางครั้งกลับมาโอ้โหรู้สึกว่ากลิ่นตัวเหนอะหนะเหนียวหนุบไปเลยนะคะฉะนั้นการทำความสะอาดผิวพรรณของเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอย่าละเลยค่ะหากว่าคุณอยากจะมีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราได้เลยเพราะว่าถ้าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันจะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆให้คุณได้มีผิวสวยผิวสว่างผิวกระจ่างใสด้วยแล้วก็ผิวหอมติดตัวแบบยาวๆค่ะนะคะใครที่ใช้แล้วติดใจทุกท่านเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ใช้น้องอ๋อยแนะนำให้ใช้กันเลยค่ะจำชื่อกันไว้กับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะซึ่งมีให้เลือกกันถึง2สี2สูตรด้วยกันนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมแบบละมุนมากๆอ่ะนะคะออกแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความ

หอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้คือจะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยนะคะฉะนั้นร้อนๆแบบนี้หรือว่าบางครั้งอย่างที่บอกว่าไปออกเหงื่อมามีกีฬาเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีเหงื่อเยอะๆใช้ได้เลยค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิสโซปของเราไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งจะตึงแถมยังบำรุงผิวพรรณของคุณให้มีความสดชื่นนะคะผิวไม่แห้งไม่ตึงแล้วยังชุ่มชื้นดูสว่างกระจ่างใสด้วยผิวสวยใสแบบไม่ต้องรอนานค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิสโซปนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนั้นจะทำให้คุณสาวสาวทั้งหลายนะคะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยั่วขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนนะคะฉะนั้นใครอยากจะให้แฟนทำโทษนี่แน่นี่แน่แบบนี้แล้วก็มีโมเมนต์ที่หวานแววกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแน่นอนหรือว่าช่วงที่อากาศร้อนๆอบอ้าวนะคะอยากจะให้คลายร้อนก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์รับรองค่ะทั้งเย็นทั้งสดชื่นทั้งหอมทั้งมีพลังวิเศษขึ้นมาในบัดเดียว

นั้นเลยล่ะนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศาสตร์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจนะคะจะเป็นความหอมหวานละมุนของดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้นานาพันธุ์เลยค่ะให้ฟีลแบบว่าสะอาดแบบผู้ดีนะคะส่วนแป้งเย็นเพศาสตร์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่าอันนี้จะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะก็จะมีความรู้สึกแบบหอมนุ่มนวลหนักแน่นเพิ่มวิตามินอีก็จะช่วยบำรุงเรื่องของผิวของคุณได้อย่างอ่อนโยนด้วยเช่นเดียวกันและสีเขียว Princess ค่ะจะหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะอันนี้จะทรงแบบว่าหอมหวานแบบเจ้าหญิงนะประสานกลิ่นดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้นานาพันธุ์แหมให้ความรู้สึกที่สดชื่นที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้น3สี3กลิ่นนี้เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมค่ะรักใครชอบใครแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปให้เขาได้รู้จักแป้งเย็นเพศัตให้เขาได้ใช้แป้งเย็นเพศัตเหมือนกับคุณกันด้วยนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตของเรานั้นใครๆได้ใช้ก็โอ้โหจะมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆทั้งหลายรับรองขัดติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะหอมยั่วๆเร้าอารมณ์แบบนี้ต้องแป้งเย็นเพศัตค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับแป้งเย็นเพศัตค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการมีความสุขกันทุกๆวินาทีเพราะเขาบอกว่าความสุขนั้นจะอยู่รอบๆตัวเราค่ะถ้าเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวเราก็จะมีความสุขแล้วก็ถ้าหากมาหยิบเอาความทุกข์ใส่ตัวเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นเรามาสลัดความทุกข์ทิ้งไปด้วยการฟังเพลงเพราะๆในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตกันนะคะติดตามกันได้ 9:30 นถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลากันก่อนนะคะปริศนานัตตัญญงโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-COT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับตาเย็นนี้ฝนถล่มอีกไม่กังวลน้ำท่วมกรุงสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในช่วงฝนตกว่าวันนี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเหนือกรุงเทพทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมีนบุรีและลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศค่อนข้างสูงกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมหาแนวทางการระบายน้ำออกทางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่แก้มลิงบึงบอนหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำช่วยรองรับทั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่อาจมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายภายใน2วันขณะเดียวกันสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีปัญหาการเดินทางเช่นอ่อนนุชอุดมสุขให้จัดรถช่วยประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังรถเสียกลางถนนและให้เจ้าหน้าที่กวาดถนนเร่งจัดการขยะสิ่งกีดขวางที่บริเวณปากท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไม่น่าเป็นห่วงเพราะน้ำสูงสุดขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้และติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเขื่อนขุนด่านน้ำเกือบ 94% เพิ่มระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรรับฝนหนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกข้อมูลวันที่24กันยายนมีปริมาณน้ำ 210.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 93.97% ของความจุอ่าง224ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่พื้นที่นครนายกยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำนครนายกหรือคลองท่าด่านตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้จากเดิมระบายวันละ 1.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างรองรับปริมาณน้ำหลากที่อาจไหลเข้าท่วมน้ำหลากที่อาจไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มขึ้นโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนระบุว่าปริมาณน้ำที่ระบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรวมถึงประชาชนผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำโดยจะทยอยปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ติดตามสภาพพื้น

0: ที่ด้านท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังฝนตกทั้งคืนน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดสระแก้วฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญไว้ที่สูงขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางจุดกระแสน้ำมีความรุนแรงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องรออุปกรณ์และเรือเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ที่ยว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟ

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

นาฬิกาสายนะคะงานจากโบกี้ไลออนค่ะแล้วก็ได้โจอี้พูวสิทธิ์มาฟิชเชอริ่งนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้เนาะก่อนหน้านั้นนะคะกับที่ที่ปลอดภัยซึ่งก็มาล่าสุดจาก Yesterday สวัสดีค่ะกะเพรามาแล้วจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะวันนี้25กันยายน2569แล้วก็ชั่วโมงแรกเราพบกันในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

วัสดีวันศุกร์แห่งชาติด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทั้งที่ติดตามผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆด้วยสวัสดีทุกคนเลยจ้าเดี๋ยวทักทายทางแอปฟ้ากันก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยสวัสดีสุดที่ใจจะไขว่คว้านะเช้านี้ที่นาสารฟ้าสลัวสลัวนะจ๊ะเดี๋ยวหันไปดูที่นี่แป๊บหนึ่งที่นี่มีแสงแดดรำไรจ้าอากาศดีค่ะวันนี้สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามเหมือนเดิมนะจ๊ะจากการชนะดีดทายอยากฟังรักจังสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ทางต่อๆเนาะน้องปอนนอนทั้งวันไม่ทำอะไรเลยพี่กับพอจะจัดรายการจนกว่าน้องปอนจะลุกขึ้นมาทำงานนะคะ ขอเพลงแค่เธอแค่เธอนะคะของยังโอมน้องภูมิสวัสดีค่ะให้รู้ว่ารักของก๊อฟบุษบาเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะโอเคได้สวัสดีแชมพูด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่โอ๊ตนะคะคุณโอ๊ตไงจะใครล่ะฐานะแขกรับเชิญสวัสดีค่ะวันนี้คุณโอ๊ตให้พรมาตั้งแต่เช้าเลยสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์นะคะ2569ขอให้มีความสุขสมหวังร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรับพรค่ะสาธุเพียงจันเจ้าเฮ้อวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะคะ25กันยายนพอพูดถึงวันไหว้พระจันทร์วันนี้วันไหว้พระจันทร์ของปี2569นะคะซึ่งก็ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะตามปฏิทินจีนๆวันนี้ที่15วันพระวันพระพรุ่งนี้เนาะวันพระพรุ่งนี้อ๋อถ้าตามปฏิทินถ้าตามปฏิทินจีนน่ะก็คือไหว้วันนี้ตามปฏิทินจีนนะคะก็คือวันศุกร์ที่25กันยายนแต่ว่าถ้าปฏิทินสากลก็คือขึ้น15ค่ําเดือน10เนี่ยพระจันทร์เต็มดวงจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่26กันยายนแต่ถ้าตามปฏิทินจีนก็คือไหว้พระจันทร์กันวันนี้ส่วนช่วงเวลาไหว้ฤกษ์มงคลนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว 7:00 น. ถึง 9:00 น.เนี่ยก็จะไหว้เทพเจ้ากันส่วนช่วงสายก็คือช่วงเวลานี้เลย10โมงถึงเที่ยงค่ะไหว้บรรพบุรุษส่วนช่วงที่นิยมมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาหลักนะคะที่หลายคนนิยมไหว้มากที่สุดนะคะก็คือช่วง1ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะก็คือเป็นช่วงที่พระจันทร์ขึ้นแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนของไหว้ของมงคลต่างๆก็จะเน้นในส่วนของขนมไหว้ที่เป็นรูปทรงกลมไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์ทรงกลมเนี่ยจะสื่อความหมายถึงความพร้อมหน้าพร้อมตาความอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนผลไม้ก็จะเลือกทรงกลมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพระจันทร์มีความเป็นทรงกลมผลไม้ก็จะเน้นเป็นทรงกลมเช่นเดียวกันสีสวยงามนะคะผลไม้มงคลที่เราจะนิยมชมชอบเป็นส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นส้มค่ะ

0: แอปเปิลสาลี่องุ่นทับทิมนะคะอะไรก็ได้ที่มันสื่อถึงเป็นผลไม้ที่มันเป็นทรงกลมค่ะได้ทั้งหมดเลยส่วนเครื่องสักการะนะคะก็จะเป็นน้ำชาน้ำสะอาดธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ดอกไม้สดสวยๆงามๆนะคะเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยมีความสวยงามเราก็ต้องเลือกของสวยๆงามๆนะคะส่วนของที่หลายๆคนนิยมไหว้แล้วก็เอามาเสริมดวงค่ะในวันไหว้พระจันทร์นะคะก็จะนิยมวางเครื่องสำอางน้ำหอมประมาณนี้นะคะเครื่องหอมต่างๆลงบนโต๊ะกับเครื่องไหว้เพื่อที่จะรับแสงจันทร์เขาเชื่อกันว่าจะเป็นการช่วยเสริมเสน่ห์แล้วก็ความเมตตานั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ขอให้พระจันทร์ให้พรทุกๆคนเลยนะสุขสมหวังในชีวิตนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้วาจาก็ดีจะเป็นรอยยิ้มก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ดีขอให้มีอำนาจขอให้มีพลังขอให้มีบุญมีวาสนามีบารมีมีเสน่ห์มหานิยมนะคะใครพูดอะไรก็ขอให้คนเชื่อถือนะคะคนรักใคร่เมตตานะคะสาธุค่ะมีความสุขมากๆสุขสันต์ด้วยพระจันทร์นะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะสวัสดีกาแฟสดมะพร้าวนายออฟด้วยนะครับขอเพลง No Plan in Lonely เหรอคะเพลงสากลเหรอจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณบอสรินด้วยนะครับติดตามกันขอบคุณครับพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้รัตยานรืนใช่พรุ่งนี้15ค่ํา27วันอาทิตย์รัตยายนะคะปีนี้ดีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้หลายๆครั้งว่าปีนี้ดีทั้งรับทั้งส่งตรงกับวันอาทิตย์หมดเลยแล้วก็วันอาทิตย์ก็คือวันหยุดของทุกคนก็จะได้ไปวัดไปวากันนะคะเพราะปกติก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่วันรับไม่เท่าไหร่วันส่งพอตรงกับวันทำงานเนี่ยบางที่บางบริษัทที่เป็นไทยแท้เนี่ยเขาก็หยุดให้เลยนะหยุดพิเศษให้หนึ่งวันเลยเพื่อให้พนักงานได้กลับไปส่งตายายกันที่บ้านที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะแต่ปีนี้ดีหน่อยตรงกับวันอาทิตย์เลยตาวอนมาแล้วมาแล้วตาวอนสวัสดีค่ะทักทายตาวอนด้วยทักทายชัยมานด้วยค่ะอยากฟังรักเกินห้ามใจของพี่เป้ไฮร็อกนะคะแล้วก็พี่ชเวงศักดิ์ค่ะติดตามการขอบคุณมากมากค่ะพอพูดถึงเรื่องของพระจันทร์ก็เลยทำให้กระเพราคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาหนึ่งเพลงลุลาค่ะเดี๋ยวเรามาขอจานกันสักหน่อยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นเวลาของดวงอาทิตย์แต่เราก็จะขออนุญาตนึกถึงพระจันทร์

ขอจันนะคะงานจากลุลาค่ะเวอร์ชันของลุลานะคะเพลงนี้น่ารักเพราะมากค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองจากพี่วิกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พี่ติดภารกิจด่วนค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่สะดวกเข้าสายเดี๋ยวกระเพาขอดูราคาทองแทนซอยุ้ยสักครู่เดียวนะคะราคาทองเช้าวันนี้จะมีความหวือหวาหรือไม่ค่ะเดี๋ยวดูกันสักนิดหนึ่งมาแล้วยังเอ่ยอู้แป๊บนึงนะคะโอเคราคาทองมาแล้วว้าวราคาเช้าวันนี้ปรับขึ้นมา400บาทค่ะนั่นหมายความว่าลูกค้าศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้นะคะถ้าลูกค้าจะขายวันนี้ได้ราคา 67,814 บาทค่ะส่วนลูกค้าจะซื้อนะคะซื้อได้ในราคา 67,924 บาทนะคะเปิดตลาดครั้งที่1เนาะราคาปรับขึ้นมา400ถ้าเปรียบเทียบกับราคาเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันไปไหนเนาะราคาคือการกับเมื่อวานนะคะคุณฟังค่ะช่วงนี้ยังเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับคำแนะนำจากพี่ยุ้ยกูรูด้านทองคำภาคใต้นะคะซื้อขายทำกำไรระยะสั้นค่ะคุณผู้ฟังราคาทองลงมาทยอยซื้อเก็บช้อนเก็บได้ราคาขึ้นก็เทขายทำกำไรทยอยกันไปเนาะก็คือหมุนรอบไวหมุนรอบให้ไวก็คือค้าขายทำกำไรระยะสั้นกันไปก่อนในช่วงนี้ค่ะส่วนลูกค้าที่สนใจทองรูปพรรณนะคะไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องกังวลใจค่ะที่แรกที่เดียวของสุราษฎร์ธานีที่ห้างทองแม่มาลี7ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อทองได้ทั้งร้านผ่อนกับบัตรประชาชนใบเดียวได้เลยไม่จำกัดช่วงอายุด้วยนะคะอายุช่วงวัยไหนก็แล้วแต่เพียงแค่คุณมีกำลังผ่อนได้หมดเลยเลือกผ่อนได้ทั้งร้าน3เดือนหรือ6เดือนเลือกได้ตามความต้องการเลยค่ะที่ห้างทองแม่มาลีนะคะหัวมุมตลาดศาลเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แวะกันไปได้เลยค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้

ริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

อกันต่อค่ะช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วทุกคนสบายใจไหม สบายใจทุกวันสวัสดีพี่เดือนด้วยค่ะจะครองโซ่ท่าชนะมาแล้วนะคะสวัสดีพี่เอกด้วย879ช็อป FC นาสาอีกคนหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่สุชาติทองคำด้วยนะคะเดี๋ยวพอพูดถึงนาสาที่นาสาเนี่ย FC เราเยอะมากนะคะแฟนรายการที่เป็นแฟนรายการของอสมทอยู่ในพื้นที่นาสานี้เยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนาะสำหรับใครที่เป็นสายวิ่งอะห้ามพลาดเลยทุกคนเนาะเป็นงานวิ่งที่แบบว่ากลางคืนอะไนท์อะชอบไหมมุ้งมิ้งดีนะคะ ขอบคุณป้าปูด้วยนะคะพี่ดีเจป้าปูค่ะจากนาสาแล้วฝากประชาสัมพันธ์มานะคะเป็นงานวิ่งกลางคืนแล้วก็แบบเป็นปาตรงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนชอบไหมจะเหลือหรอปาร์ตี้วิ่งกลางคืนนะคะที่เดือดที่สุดของปีนี้เลยงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569นะคะทุกคนสิ้นปีอะสนุกกันยาวๆกันไปเลยค่ะสิ้นปีนะ26ธันวานะคะปักหมุดรอไว้เลยเปิดรับสมัครพร้อมกันไม่ใช่ทั่วประเทศนะทั่วโลกเลยจ้ะเขาทำถึงมากเปิดรับสมัครทั่วโลก1ตุลาคม69วันที่1ตุลาคม69นี้เปิดรับสมัครพร้อมกันเลยนะคะยังไงก็ชวนแฟนชวนเพื่อนชวนพ่อชวนแม่ชวนญาติพี่น้องมาร่วมสนุกกันนะคะงานนี้ทั้งวิ่งทั้งเต้นทั้งกินนะคะที่นาสานไนรันค่ะวิ่งชมแสงสีทั้งหมดระยะทาง6กิโลเมตรแดนสะบัดเลยนะคะกับนีออนปาร์ตี้ค่ะทุกคนอิ่มท้องกับของอร่อยริมคลองนะจ๊ะพอพูดถึงแดนสะบัดกับนีออนปาร์ตี้เนี่ยแนะนำว่าใครสมัครวิ่งเนี่ยต้องหาถุงเท้าหารองเท้าหาอิสเซอรี่ขอมงขอมืออะไรก็ว่ากันไปที่เป็นสีสะท้อนแสงหน่อยนะจึ้งค่ะทุกคนขอแบบเป็นสีสะท้อนแสงอะเขียวแสดส้มแสดอะไรแบบเนี้ยรับรองว่าพอถูกแสงไฟนะอุ้ยเจิดจรัสแสงมาทันทีแล้วก็อย่างเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเลยว่าให้เตรียมชุดเรืองแสงของคุณให้พร้อมไอ้พวกสีแสดทั้งหลายเขียวแสดแดงแสดสีส้มแสดอะไรพวกเนี้ยพอมันเป็นสีเรืองแสงนะพอถูกแสงไฟเนี่ยมันจะแบบว่าเห็นแต่ไกลเลย รายได้จากการรับสมัครงานวิ่งนาสาในรันครั้งนี้นะคะจะจัดมอบรายได้จากการจัดงานทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับชมรมกู้ชีพ

0: ผู้ภัยและหน่วยงานด้านการจราจรอำเภอบ้านนาสารค่ะรายได้ทั้งหมดนะคะมอบให้กับชมรมกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานด้านการจราจรอำเภอบ้านนาสารนะคะเป็นงานวิ่งกลางคืนเนาะเปิดรับสมัครพร้อมกัน1ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นสายวิ่งสายปาร์ตี้สายบุญงานนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: คิดถึงเพลงนี้อ่ะไม่ได้ฟังนานมากแล้ว1นาทีสวัสดีพี่สมยศนะจ๊ะสวัสดีพี่วีสุขด้วยจ้าพี่เพชรอีสานสวัสดีจ้าพี่สีหมึกนะคะจากพระแสงสวัสดีจ้า

1นาทีค่ะ1นาทีนี้บางทีอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำนะสำหรับบางคนแล้วเนี่ย1นาทีก็ไม่มีนะคะไปชนิดที่แบบว่าไม่ร่ำไม่ลาก็มีนะคะเออบางคนแบบไปแบบเงียบๆไปแบบดื้อๆไปแบบเฉยชาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทิ้งคำถามไปให้คนที่อยู่ข้างหลังเยอะแยะมากมายอยู่ในหัว1นาทีเนี่ยมันอาจจะมากด้วยซ้ำไปนะสำหรับบางคนเออเราเลิกกันนะเออเนี่ยบางคน1นาทีนะคะก็คือบอกเลิกอย่างน้อยก็คือมาบอกเลิกกันแต่บางคนเนี่ยไปแบบไม่ร่ำไม่ลาก็เยอะแยะถุงเทไปพี่จำนงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เรดมีด

้วยบอกดีเจไปรับตายายที่ไหนครับอืมตายายก็พออยู่หลายที่มากเลยเนี่ยยังไม่รู้จะไปที่ไหนเลยเนี่ย พี่เสกสรรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาสุขด้วยนะคะพี่ชาชายด้วยทักทายการขอบคุณค่ะมาต่อกันที่เพลงของยังโอมค่ะหนึ่งเพลงแค่เธอแค่เธอ

ังเพลงดีเจไม่เคยฟังจะเชยไหมคะไอ้เราก็คิดว่าเพลงสากลเพลงนี้ No Plan in a Lonely Universe ค่ะ

0: ให้เจอเซฟโซนที่ดีขอให้เจอคนนั้นที่รอคอยจากคนที่หวังดีนั่งอยู่ตรงนี้จ้ะ No Plan in a Lonely Universe นะคะแล้วก็เพลงนี้อะไรอ่ะ Jeff the Rich Man หอยนะคะแล้วก็อะไรใจจินไหมฟีเจอริ่งกันนะคะก็วัยรุ่นอ่ะเออวัยรุ่นอ่ะสาดไปสาดไปสมาชิกสวัสดีป้าจูดารุณีด้วยนะคะนุ้งเตขอเป็นรับรักของบังซักมาสวัสดีน้องดีเจสายหมอกคนงามนะจ๊ะขอเป็นใจเจ้าเอ๋ยของมาเบลมาจะเปิดทันไหมโน้งั้นเดี๋ยวช่วงนี้แวะกันไปที่สุภกิจก่อนค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเคียนสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: บริการใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์เน้นย้ำนะคะตลอดเดือนกันยายนนี้สุภกิจมอเตอร์ให้คุณออกรถ0บาทกันไปเลยจ้าสุภกิจใจดีช่วยดาวให้อีก 3,500 ด้วยค่ะน่ารักมากน่ารักที่สุดนะคะสนใจรุ่นไหนเพราะว่าสุภกิจเนี่ยเรามีรถหลายรุ่นมากแล้วก็ตามแบบตามสไตล์ของผู้ขับขี่เลือกได้ตามใจสนใจอยากจะแบบว่ารถแต่งเป็นสีสันก็ติดต่อทางร้านได้เลยที่โชว์รูมได้เลยนะคะสีสันจี๊ดจ๊าดก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะส่วนรถของแถมจัดหนักจัดเต็มฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรถหายบัตรประชาชนใบเดียวออกรถกับเราง่ายๆไม่ต้องใช้คนค้ำประกันด้วยอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้ลูกค้า

จองสาขาไหนก็ได้นัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุดเลยนะคะแถมยังได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับสุภกิจมอเตอร์นะคะอีกบ่อยครั้งด้วยค่ะใครที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าสุภกิจมอเตอร์เนี่ยเราให้ใจลูกค้ามาแล้วก็ดูแลคุณดุจเสมือนญาติมิตรจริงๆนะทุกสาขาอยู่ใกล้บ้านแวะได้เลยค่ะเรามีสาขาครอบคลุมสุราษฎร์ถึง24สาขารวมถึงอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยมีโอกาสก็แวะมาสำนักงานใหญ่ได้นะคะโชว์รูมสี่แยกแสงเพชรค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะสวัสดีพี่สุรัตน์นะคะCCTV Shop ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะปิดท้ายด้วยงานเก่าๆจากพี่แป้ไฮร็อกคล้ายหนุ่มผมยาวสักหนึ่งเพลงนะคะแต่เพลงนี้ชื่อว่าเกินห้ามใจแข่งไหนเปิดไม่ทันขออภัยจริงๆค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณโกต้าบอกว่าผมก็ใช้เวฟนะคะเท่ละสิเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงที่2หลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตแถลงข่าวถึงความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นายรอมฎอนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลกับความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถของตัวเองก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดประเทศไทยสำหรับการเดินทางกลับของเนเน่รอยัลขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอนโดยจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเดินทางกลับการเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเบื้องต้นเตรียมจัดขบวนพาเหรดจัดขบวนพาเนเน่รอยัลและครอบครัวนั่งรถ EV เปิดปทุมรอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนายรอมฎอนกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ว่ากทม.ย้ำไม่ประมาทรับมือพยากรณ์ฝนสั่งโฟกัสฝั่งตะวันออกเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงและ8ริ้วเต็มที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมอัปเดตการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กทม.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 2:00 นที่ผ่านมามีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนตรวจสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านวันนี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มจะขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุด99มมที่เขตมีนตามด้วยเขตคลองสามวาลาดกระบังและสายไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันมีจุดน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายจุดอาทิถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วทั้งนี้ถนนกิ่งแก้วเป็นจุดอ่อนสำคัญโดยเป็นถนนของกรมทางหลวงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควรประมาณ 15-20 ซมด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักฝั่งตะวันออกระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มและอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์จึงเร่งระบายออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตขณะที่คลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรอบอุโมงค์ระบายน้ำยังคงทำงานได้ตามปกติและอยู่ในภาวะปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าตอนนี้ไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์และเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่ประท้วงผู้นำจีนระหว่างเยือนสหรัฐในระหว่างที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงหลายจุดโดยที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตโดยนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปราศัยว่ารัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนทิเบตมาโดยตลอดถือเป็นฉันทามติของทั้งสองพรรคนอกจากนั้น

0: ยังมีผู้ลี้ภัยชาวทิเบตขึ้นกล่าวประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและการเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำในปี2012พวกเขาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเรื่องนี้ขณะที่กรณีชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาเจรจากับจีนอย่างจริงจังในขณะที่รัฐบาลจีนย้ำเสมอว่าต้องไม่นำประเด็นนี้มาแทรกแซงกิจการภายในของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ือนต่อปีจากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

งานจากบางซักก้าวร้าวค่ะชื่อเพลงว่ารับรักนะคะเพลงนี้นะน้องเต้แนะนำมาเนาะพี่กระเพาะเปิดให้แล้วนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ขณะที่สุราษฎร์ธานีตอนนี้แถวอสมทแดดออกนะคะหลายจังหวัดแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกลงมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกรุงเทพเช้าวันนี้นะคะฝนตกหนักมากไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้าฝนตกจะเกิดอะไรต่อจากนี้มารถติดหนักมากค่ะกรุงเทพเนาะน้องสาวบอกว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนนะหูรถติดเงกเลยพี่แอร์สุดหล่อทักทายกันเข้ามานะคะจากปทุมธานีที่ปทุมธานีก็

0: ฝนตกหนักมากๆเหมือนกันนะคะโอ้โหแสดงว่าแถวภาคกลางฝนตกหนักมากเช้าวันนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนน้องกระเพราขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่เจมด้วยนะรายงานตัวอยากฟังหัวใจหลาตาได้เลยค่ะหัวใจหลาตากับหัวใจล็อกเล็กนะคะขายคลายกันไหมอ่ะพี่บอยพี่บอยจากลาดหลางนะคะสวัสดีค่ะรายงานตัวน่ารักสดใสนะครับขอบคุณค่ะวันนี้อากาศดีใช่จ้าขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวก็ขอเข้ารายการแล้วก็ลารายการในเวลาเดียวกันเลยเนาะต้องขออนุญาตนะคะพอดีมีภารกิจช่วงก่อนเที่ยงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะต้องเดินทางออกไปเดี๋ยวไม่ทันเนาะเสร็จแล้วก็จะรีบกลับมาจัดรายการต่อในช่วงภาคบ่ายนะคะคุณผู้ฟังคะงั้นช่วงนี้ไปกันที่บริษัท DO Power Tech กันก่อนค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท DO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเราดูแลครบจบเลยเรื่องของระบบไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำนะคะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานดูแลบริการลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะขอยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทค่ะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทตลอดจนจำหน่ายหม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าค่ะจำหน่ายติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟนะคะติดต่อได้เลยค่ะเรามีทีมงานพร้อมนะคะและประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าที่จะดูแลนะคะบริการดีๆกับคุณเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ดูแลโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพที่ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ออฟฟิศได้เลยค่ะ077-295-111 077-295-111 นะคะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะนึกถึงเราได้เลยค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะส่งต่อด้วยเพลงให้รู้ว่ารักนะคะงานจากน้องก๊อฟบุษบาเพลงนี้ที่น้องภูมิแนะนำมาเนาะวันไหนขอได้ฟังเหมือนถูกหวยแม่เฮ้ยแม่ FC เราก็นะวันไหนขอเพลงดีเจถ้าได้ฟังเหมือนถูกหวยวะขนาดนั้นเลยขอบคุณสาวการติดตามรับฟังรับชมนะคะเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจัดให้ทุกเพลงแน่นอนและเจอกับกระเพราตอนบ่ายเนาะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอสมทเพื่อชุมชนค่ะขออนุญาตลารายการเร็วกว่าปกตินิดนึง
2: ความรักของฉัน
0: ขอบคุณทุกคนนะคะอยู่ฟังเพลงกันยาวๆเลยและเจอกันตอนบ่ายค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท

0: สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิง

ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มี

0: บริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
1: M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: างดึกเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยเด็กผู้สูงอายุออกจากบ้านหลังน้ำป่าทะลักท่วมบ้านหนองแดงปากช่องเกือบมิดหลังคาวันฉ่ำแห่งชาติฝนถล่มกรุงอุตุเตือนจับตา3วันนี้ฝนหนักสุดผู้ว่าชัดชาติย้ำรับมือได้น้ำเหนือยังไม่กระทบกรุงเทพอุกอาจคนร้ายบุกยิงหมอพื้นบ้านชื่อดังพัทลุงเสียชีวิตขณะร่วมประชุมหารือช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลพะนางตุงการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นแล้วด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวแต่ผลประชุมยังขาดผลลัพธ์สำคัญตอบปัญหาต่างๆมากมายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้าใครเดินทางมานะคะก็คงจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมฝนตกกันเต็มๆเลยนะคะจนมีเพจหลายเพจบอกว่าวันนี้เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะซึ่งตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพจกรุงเทพมหานครก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนกระจายหลายพื้นที่พร้อมกับข้อความว่าอรุณสวัสดิ์วันฉ่ำแห่งชาตินะคะพร้อมกับแจ้งเตือนว่าให้เช็คฝนก่อนออกจากบ้านเพราะว่าฝนฉ่ำทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็น่าจะตกยาวๆไปค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนดูยังเป็นผืนใหญ่อยู่นะคะครอบคลุมทั่วกรุงเทพต่อเนื่องหลายจังหวัดเลยก็มีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดค่ะโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกโปรดวางแผนการเดินทางระมัดระวังสุขภาพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ค่ะแต่แม้ว่าจะแจ้งเตือนแล้วนะคะฝนที่ตกถล่มตั้งแต่ช่วงกลางดึกยาวจนถึงเช้าก็ทำให้ถนนหลายสายเจิ่งนองไปด้วยน้ำคนที่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากต้องกางร่มฝ่าสายฝนไปขึ้นรถสาธารณะหรือแม้แต่ไปรถส่วนตัวก็ยังต้องทนกับสภาพอากาศชื้นแฉะนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะอย่างเช่นถนนรัชดาพิเศษแถวอสมทเมื่อเช้านี้ก็น้ำท่วมสูงเลยนะคะยาวๆไปจนถึงเส้นศาลอาญาเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ที่ถนนงามวงวานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทม.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.บอกว่าเมื่อคืนในฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวๆลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังค่ะซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศเหมือนกันนะคะซึ่งก็สั่งการให้ประสานกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามาค่ะทางผู้ว่ากทม.บอกว่าในช่วงเช้าฝนยังตกลงมาไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักสุดน่าจะเป็นเย็นนี้จะเป็นของจริงแล้วล่ะค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในระยะเวลา2วันโดยไม่คิดว่าโดยคิดว่าไม่มี

0: ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางแต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ถ้าพบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถไปคอยบริการประชาชนอย่างเช่นอ่อนนุชอุดมสุขอันนี้ให้ไปดูรถดับกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็พนักงานกวาดก็ต้องออกมาดูแลขยะหน้าท่อด้วยส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่น่าห่วงค่ะเพราะว่าน้ำสูงสุดในตอนนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกันน้ำในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่3เมตรนะคะดังนั้นแม้ว่าจะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะฟังทุกคำทำนายฟังทุกคำพยากรณ์แล้วก็จะเร่งดูแลระบบระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนายเจษดาจันทรประภาผอ.สำนักงานระบายน้ำย้ำเช่นกันนะคะว่าฝนที่ตกกระจายทั่วกรุงเทพทำให้มีน้ำเติมลงคลองแล้วก็เข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำในคลองฝั่งตะวันออกหลายแห่งเริ่มเข้าสู่ระดับเตือนภัยค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าระบบคลองกำลังทำหน้าที่ระบายน้ำและยังอยู่ในสถานการณ์ที่จัดการได้นะคะส่วนแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำที่เป็นแนวฟันหลอจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้มีการเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะรวมถึงมีการจัดทำแผนควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำควบคู่กับแผนการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ระดับน้ำมีผลกระทบต่อชุมชนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ค่ะในส่วนกรมอุตุออกมาเตือนฝนตกหนักแบบนี้จะยาวถึง27กันยายนเลยนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วง 25-27 กันยายนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งเพิ่มการระบายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่เขื่อนซึ่งวันนี้ทางฝั่งตะวันตกรับน้ำประมาณ269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็พยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดเพื่อลดและจำกัดวงผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันนี้นะคะ 1,282,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรพร่องน้ำรองรับฝนตกหนักทั้งนี้นะคะตอนนี้จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่ในช่วงฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มีการระบายน้ำค่ะ
0: พื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้เตือนตรงกันนะคะคือภาคกลางและภาคตะวันออกที่ต้องระวังน้ำท่วมค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ใกล้กรุงเทพกันก่อนนะคะที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้โพสต์เตือนตั้งแต่เช้ามืดค่ะคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับสีส้มให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยช่วงตีห้าระดับน้ำอยู่ที่1.52 เมตรล่าสุดตอน9:20นะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น1.16 เซนติเมตรค่ะก็คือใกล้ระดับสีแดงแล้วนะคะประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใกล้บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะขยับไปที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพระนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกค่ะ ชาวบ้านหลายครัวเรือนก็ต้องขนย้ายข้าวของบางทีก็หนีไม่ทันบางรายต้องจ้างคนมาช่วยขนของเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งค่ะเปิดรับทำเบเกอรี่ต้องขนย้ายเตาอบขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำขนมขึ้นที่สูงทุกปีก็จะเตรียมขนของขึ้นไว้บนชั้นบนของบ้านล่วงหน้านะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะคิดว่าน้ำจะไม่มากขนาดนี้ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอด

0: ดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและชัยนาทแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ชัยนาทฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานไปจนถึงเช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะคะทำให้ถนนในอำเภอเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยถนนพรมประเสริฐตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัยถึงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนค่ะรถเล็กสัญจรลำบากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะส่วนถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลจังหวัดชัยนาทแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองน้ำท่วมสูง 20-30 เซนรถยังสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะซึ่งตอนนี้ที่ชัยนาทก็ยังมีฝนตกโปรยปรายสลับกับตกหนักท้องฟ้ายังมืดครึ้มตลอดนะคะที่อ่างทองฝนตกหนักกระหน่ำต่อเนื่องทั้งคืนค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงหลายพื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลอ่างทองน้ำท่วมสูงกว่า 30-50 เซนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบริการรับส่งมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยก็ระดมกำลังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลค่ะขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดและพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกันค่ะรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศสั่งปิดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยค่ะมาที่พัทยาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าก็ยังเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยค่ะห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาลีไฮค่ะจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำค่ะนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลกับนักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยชายหาดเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่พัทยาต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรง 3-4 วันค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะฝนถล่มเขาใหญ่ค่ะน้ำป่าหลากกลางดึกเลยเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นก็ฝากกระแสน้ำไปช่วยเด็กคนแก่ผู้หญิงติดบ้านริมคลองให้ปลอดภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำพื้นที่ริมลำตะคองและลำคลองสาขาเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนค่ะยังเพจเขาใหญ่นะคะได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์บอกว่าเมื่อกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงตำบลพญาเย็นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักที่อยู่ติดคลองนะคะขณะเกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากภายในบ้านมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงติดอยู่ไม่สามารถจะออกจากบ้านได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ฝากกระแสน้ำไปให้ความช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมาช่วงเช้าหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะก็แนะนำให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะส่วนเส้นทางบริเวณสะพานบ้านหมูสีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่พบว่ามีน้ำไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะรถเล็กและรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็ส่งผลให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปภ.เทศบาลเมืองปากช่องก็แจ้งเตือนว่ามีมวลน้ำจากวังหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์พบว่ามวลน้ำกำลังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบาการและถนนคุรุสามัคคีนะคะตอนนี้ก็จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องของเนเน่ด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มาดูการต้อนรับคนเก่งกลับบ้านนะคะน้องเนเน่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับกลับบ้านหลังคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้สำเร็จนะคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเนเน่รอยัลเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีนะคะซึ่งก็ไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026จะมีการเตรียมขบวนแห่ต้อนรับรอบเมืองด้วยรถ EV เปิดปทุนความสำเร็จครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะได้แถลงถึงความพร้อมในการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านเกิดภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home นะคะเนเน่รอยัลสะท้อนเรื่องราวเยาวชนจากภูเก็ตก้าวออกไปสู่เวทีโลกก่อนกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์มีการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเยาวชนคนเก่งของจังหวัดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่กล้าเดินตามความฝันตัวเองทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานเพื่อกำหนดนะคะในการเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมในการเดินทางกลับเบื้องต้นค่ะมีการจัดขบวนพาเนเน่และครอบครัวนั่งรถ EV เปิดปทุนวนรอบเทศบาลนครภูเก็ตพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้หารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมถึงการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่รอยัลเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติสำหรับความสำเร็จของเนเน่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการพูดถึงภูเก็ตในฐานะ Best to Visit นะคะซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจที่มีต่อจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือ High Season คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กค่ะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ Restoring TrustManaging Transformation a United Nation That Develop of All นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ได้มีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศค่ะโดยได้หารือทวิภาคีกับดาโซเซริงโตบเกนะคะนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียรวมถึงหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีตูวาลูณบูธหารือทวิภาคีสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่นายกออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงนะคะก็มีชาวต่างชาติ3คนขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้

ค่ะนายอนุทินก็เลยได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะนายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรช่วงค่ำวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะข่าวภาค

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะอสมทเปิดผลทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I ต่อยอดโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินสู่บริการไฮบริดทีวีโดยกสทช.พบอสมทชมการทดลอง HBB TV และ DVB-I เพื่อศึกษาการต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินด้วยการเชื่อมบรอดแคสต์กับบรอดแบนด์ IPเพิ่มบริการดิจิทัลการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรำสูตรรำสูตรนะคะกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรับฟังผลการทดลอง HBB TV และ DVB-I ของอสมท.ซึ่งอสมท.นำเสนอและสาธิตระบบจริงเพื่อแสดงแนวทางต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินให้ทำงานร่วมกับบรอดแบนด์แล้วก็ IPโดยยังคงจุดแข็งระบบ Broadcast นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการให้บริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โครงข่ายโทรทัศน์เดิมเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนเข้าถึงบริการผ่านหลายอุปกรณ์สามารถวัดผลการรับชมนำข้อมูลไปพัฒนาบริการเพิ่มบริการอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยการช่วยสร้างทางเลือกให้โทรทัศน์ไทยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสำหรับระบบนี้นะคะ HBB TV อสมท.ได้เสนอเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายแรกแล้วก็ขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี HBB TV ด้วยการสร้างพื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์หลังจากสำนักงานกสทช.อนุญาตแล้วนายเจษฎาบอกว่าการทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I มีเป้าหมายเพื่อจะต่อยอดโครงข่ายที่มีอยู่ในให้รองรับบริการใหม่เชื่อมบอดแคสแล้วก็บรอดแบนด์เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยอสมท.ก็มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายบุคลากรระบบทดลองพร้อมนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาทดสอบพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกสทช.สสท.ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเยี่ยมชมและสาธิตครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็แนวทางพัฒนากิจการโทรทัศน์ที่ท่านภาคพื้นดินเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในอนาคตค่ะ
3: คนร้ายซุ่มยิง2นัดหมอพื้นบ้านชื่อดังจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่181หมู่6ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบศพนายจักริดสุวรรณรัตน์หรือหมอบอยอายุ40ปีหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าหลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงจากที่มืดในระยะไกล2นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวากระสุนฝังในไม่พบเศษกระสุนและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.ทะเลน้อยไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีและทีมงานประมาณ15คนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมของเทศบาล

0: ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนที่หมดสภาพไป2คนและจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทดแทนนะคะหมอบอยนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการคัดสรรตัวผู้สมัครและสนับสนุนจังหวะที่นั่งคุยกันพร้อมกับดื่มสุราไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่หมอบอยจะล้มฟุบกับพื้นจนเสียชีวิตทีมงานนั้นวิ่งหลบกระสุนกันค่ะเสียงดังมาจากข้างบ้านที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการก่อเหตุค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมของทีมสืบสวนสภ.ทะเลน้อยเพื่อคลี่คลายคดีค่ะปมเหตุอย่างหนึ่งนะคะก็ตั้งไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะส่วนวันนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีการนัดชุมนุมกันค่ะที่หน้าอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.เมื่อเช้านี้ก็มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมารวมตัวกันด้านหน้าอาคารมีรถขยายเสียง6ล้อมาปักหลักปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.นะคะต่อมาพอ10โมงค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยแกนนำหลายท่านนะคะก็เดินทางนำมวลชนมาสมทบในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ค่ะ
1: มาดูเอเชียนเกมกันหน่อยค่ะการแข่งขันเอกกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเจ้าภาพอยู่นะคะซึ่งทัพไทยตอนนี้ได้เหรียญทองที่6ในเอเชียนเกมแล้วการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิค่ะเพิ่งจบลงไปเป็นการพบกันของทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมทีม A ชุดไทยส่งปุ๊กกี้นิภาพรสรุปผลนะคะซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟว่านมัสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็น้ำวิไลวันโคตรพรมตัวทำปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้ทำมาดีเล่นสู้กับไทยสูสีเลยค่ะจนคะแนนมาเสมอกัน13ต่อ13แต่สุดท้ายไทยก็ชนะออกไปได้นะคะ15ต่อ13ก่อนจะมาเปิดเกมในเซตที่2แบบขาดลอย15ต่อ5ทำให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ทีมจากนั้นทีม B ไทยส่งอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสิร์ฟหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการฟาดทำคะแนนของรัศมีที่หลบบล็อกเกาหลีใต้ได้หลายครั้งก่อนเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ7 15ต่อ6รวมทีมไทยชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชุดทีมหญิงเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันเป็นเหรียญทองที่6ของกองทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพตะกร้อโสมขาวได้เหรียญเงินอีกครั้งส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียค่ะจบการแข่งขันนะคะอธิการคงแก้วตัวเสิร์ฟของทีม B กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาขึ้นมากรอบจริงถือว่าเริ่มสูสีนะคะดีใจที่ได้เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยด้านนิภาพรสรุปผลนะคะตัวเสิร์ฟของทีม A เปิดเผยว่าในเซตแรกเกาหลีใต้เล่นแบบประคองเสียเล็กน้อยแต่ยังจับทางไม่ได้จึงแลกแต้มกันบ้างมีการแก้เกมทั้งการเสิร์ฟแล้วก็คุมเกมเปิดได้แต่ว่าจบไป2ต่อ0เซตถือว่าพอใจสำหรับทีมหญิงยังคงมีอีก1เหรียญทองให้ลุ้นค่ะคือในประเภท4คนก็จะเริ่มแข่งวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
0: ส่วนเย็นวันนี้ก็ลุ้นบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มและทัพกรีฑาไทยในการวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศนะคะเพื่อจะลุ้นเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงค่ำวันนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนางเผอลี่หยวนภรรยาที่ทำเนียบขาวงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะในการอวยพรนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาและสีจิ้นผิงต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และไม่เคยเข้ากันดีเท่านี้มาก่อนด้านในสีจิ้นผิงบอกว่าเขาและทรัมป์ได้หารือกันอย่างละเอียดและบรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประเด็นซึ่งเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะนี่เป็นกำหนดการสุดท้ายปิดฉากการประชุมสุดยอดกันนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะย้อนกลับไปในการหารือกันนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับประธานาธิบดีสีมีความก้าวหน้าอย่าง มากในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ

0: ความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้านในสีจิ้นผิงก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายทรัมป์ที่ต่างเคารพกันและกันและยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยกรีกโบราณที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารรวมถึง AI การค้าและไต้หวันเขาย้ำว่าสามารถจะนำพาสองอำนาจสองมหาอำนาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารในอนาคตและมุ่งสู่ทางแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ส่วนที่สำคัญที่สุดนายสีจิ้นผิงกล่าวได้ว่าอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของชาติจีนได้ค่ะขณะเดียวกันนอกทำเนียบอีกหลายจุดก็มีการชุมนุมประท้วงผู้นำจีนตะโกนคำขวัญและถือป้ายและโปสเตอร์ต่อต้านและประนามบางจุดก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตที่ประนามการปกครองที่กดขี่ของจีนและเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำค่ะหมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการปักตายบ้านเรานะคะเจอกันเช่นเคยค่ะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะผลิตรายการปักตายบ้านเราตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเป็นรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในภาคใต้ค่ะโดยดีเจสายใต้นะคะออกอากาศครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันนะคะเที่ยงครึ่งของวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะวันนี้เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงนะคะวันนี้ก็มาเดี่ยวๆนะคะสลับกันนะคะไม่เจอ2หนุ่มเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีดีเจตาแล้วก็ดีเจชายนะคะทําหน้าที่แทนค่ะแจงก็ติดภารกิจนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะก็วันนี้มาเจอกันละนะคะวันศุกร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการออกอากาศนะคะของอสมทภูเก็ตในการเป็นแม่ข่ายค่ะก็มีหลายๆประเด็นข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะคะดีเจสายใต้เราก็ส่งข่าวกันมาเยอะเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะก็โอ้โหความต่อเนื่องนะคะเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลค่ะสาวน้อยวัย16นะคะจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยที่ไปคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21สำหรับปีนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์กันไปทั่วโลกนะคะผลจากการโหวตแบบถล่มทลายเหมือนกันนะคะโอ้โหชาวอเมริกาเนี่ยเขาก็เชียร์น้องกันเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะล่าสุดเลยจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมต้อนรับน้องเนเน่กลับบ้านนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ฮายีอาแวรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นโฆษกเมืองภูเก็ตนะคะมีการแถลงข่าวนะคะเป็นผู้ว่าพบสื่อแล้วก็มีหลายๆประเด็นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนภูเก็ตวัย16ปีที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์

0: จังหวัดภูเก็ตเองก็อยู่ระหว่างการประสานกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยของน้องเนเน่รอยัลค่ะแล้วก็เตรียมต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะบรรยากาศของน้องเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างไรนะคะส่วนอีกเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะนอกเหนือจากความสามารถการร้องการเล่นกีตาร์ของน้องการประกบวงดนตรีร็อกระดับตำนานโอ้โหหลายคนบอกไม่เคยนึกเลยว่าจะมีภาพนี้นะคะที่เป็นปรากฏว่าเด็กไทยคนหนึ่งได้ไปเล่นกับวงร็อกระดับตำนานอย่างลิงคินปาร์คด้วยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของชุดของน้องนะคะวันนี้เล่าที่มาให้ฟังกันสั้นๆนะคะเพราะว่าโกคนไทยนี่ก็เก่งมากนะในการทำชุดหรือว่าอะไรนะคะชุดแรกที่เป็นน้องเล่นในรอบไฟนอลนะคะสีแดงเป็นผ้าไหมเลยค่ะคุณผู้ฟังชุดนั้นนี่นะคะเรียกว่าเป็นผ้าไหมที่บ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบค่ะของชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายริมคลองแสนแสบนะคะไกลใจกลางกรุงเทพถูกนำมาตีความในรูปแบบของแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านลุคของน้องเนเน่รอยัลนะคะซึ่งผ้าไทยก็โอ้โหแดงแบบเจิดจรัสมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสีแดงที่น้องเล่นตอนรอบไฟนอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาจากทางชุมชนบ้านครัวส่วนอีกชุดหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันก็คือหลังจากที่น้องประกวดเสร็จแล้วก็จะมีรอบโชว์กับวงนะคะแล้วก็รอบที่ประกาศผลก็จะเป็นแดงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแดงแบบกำๆหน่อยนะคะชุดนี้เมื่อวานทางนายเอ็นเตอร์เทนนะคะของสมทเราก็ไปสัมภาษณ์นะผู้ที่เขาทำชุดมาค่ะชื่อชุดวานิพกพเนจรโอ้ชื่อชุดก็เท่มากเลยนะคะดีไซเนอร์ก็คือคุณโจอาทิตย์นะคะธิระกิตติวัฒน์หรือว่าโจเซอร์เฟสค่ะหลายคนคุ้นชื่อนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าพี่โจเนี่ยคือเขาเรียกว่าทำชุดให้กับนางงามความสวยความงามในวงการแบบมาโดยตลอดนะคะชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่มีความผสมผสานความเป็นร็อกสตาร์กับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยคุณผู้ฟังโดยใช้ผ้าไหมไทยจันโสมาจากจังหวัดสุรินทร์ของอาจารย์วีระทำตระกูลเงินไทยซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติพี่โจบอกว่าตัดเย็บโดยช่าง3คนใช้เวลา4วันแล้วก็เพิ่มโครงไหล่ริ้วผ้าด้านข้างประดับลายผ้าไหมเพื่อให้โดดเด่นบนเวทีนะคะชื่อการที่ชื่อว่าชุดวานิพกพเนจรเนี่ยค่ะก็สื่อถึงการเดินทางแล้วก็การต่อสู้ของน้องเนเน่นั่นเองนะคะชื่อชุดคือเท่มากนะคะและชุดก็สวยมากนะคะการออกแบบค่ะพี่โจก็บอกว่าคำนึงถึงความสวยงามความคล่องตัวแล้วก็การมองผ่านกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยคือชุดเนี่ยมันจะต้องแบบสะท้อนความเป็นร็อกของน้องเนเน่ออกมาผ่านผ้าไหมไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมไทยพี่โจก็บอกว่าภูมิใจมากที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ชุดให้น้องเนเน่นะคะตัวแทนประเทศไทยซึ่งเราก็เห็นแล้วก็สวยงามแบบมากจริงๆนะคะนี่ก็เป็นที่มาของชุดสีแดงของน้องทั้ง2ชุดเลยที่โดดเด่นไม่แพ้ในเรื่องของความสามารถของน้องนะคะคุณผู้ฟังเป็นไงล่ะนะประทับจิตประทับใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดต่างๆจากดีเจสายใต้ของเรากันค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราก
1: ลับมาในช่วงที่2นะคะปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายกับดีเจแจงโรจนานะคะวันนี้มาเดียวๆนะคะมาเดียวๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะไปเลยค่ะดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะจับมือ UN Habitat ค่ะรับมือการกัดเซาะชายฝั่งมุ่งพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานประชุมหารือแนวทางรับมือกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในมิติความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็การตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืนนะคะร่วมกับทาง UN Habitat

0: ะซึ่งคณะของ UN ก็นำโดยดร.จุฑามาศแก้วสุขนะคะแล้วก็นางสาวภัทรยาจิตพจน์ค่ะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วัฒนะณรงค์มากพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีแนวชายฝั่งยาวนะคะประมาณ236ถึง237กิโลเมตรครอบคลุม6อำเภอก็มีขนอมสีชนท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังแล้วก็หัวไสโดยการกัดเซาะในปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบกับทรัพยากรแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในบางพื้นที่ค่ะที่ประชุมหารือทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกัน อย่างเช่นนะคะการทำกำแพงกันคลื่นค่ะเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งเขื่อนแบบหินทิ้งหรือว่าเขื่อนกันทรายหรือว่าคลื่นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูชายฝั่งและการบูรณาการการจัดการความเสี่ยง เข้ากับการวางผังชุมชนที่อยู่อาศัยการใช้ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บริการพื้นฐานต่างๆนะคะซึ่งทางนี้ก็ให้ความสำคัญกับผลกระทบค่ะเรื่องของ human security นะคะก็คือเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะของมนุษย์ก็โดยเฉพาะเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยกระทบรายได้นะคะการเดินทางแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆค่ะเพื่อที่จะจัดทำแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาระยะยาวให้ประชาชนตามแนวตลอดชายฝั่งของนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะขอบคุณข่าวจากดีเจน้องดิวด้วยนะคะสมทรนครศรีธรรมราชค่ะไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเปิดงานมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์ชูสินค้าโอท็อปเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตนะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นประธานเปิดงานในงานก็จะมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี70ราย70บูธเลยค่ะนำสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะคะพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งการจัดงานก็แน่นอนค่ะมุ่งเพิ่มช่องทางการตลาดการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งก็จะสร้างรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนงานมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์นะคะก็จะมีขึ้น23จนถึง27กันยายนคุณผู้ฟังวันนี้วันที่25ละก็มี25 26 27อีก3วันไปเที่ยวกันได้เลยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็มีช่วงชมก็ได้ทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปของดีจากสุราษฎร์ธานีใครอยู่ใกล้ๆไปเที่ยวได้เลยสำหรับงานนี้นะคะขอบคุณดิฉันน้องกะเพราจากอสมทสุราษฎร์ด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน143ทุนให้กับเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการนะคะเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะติดตามรายงานข่าวนี้นะคะจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569จำนวน143ทุนแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ห้องประชุมตลิ่งชันศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2519แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน143ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาทโดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลาบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติมูลนิธิคุณพุ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นองค์ประธานเพื่อเป็นที่

0: ลึกถึงคุณพุ่มผู้เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆรวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการร่วมมือกับองค์กรการกุศลโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เชิญพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้ารับทุนโดยทรงมีพระเมตตาขอให้ทุกครอบครัวนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีกับเด็กและครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มพร้อมขอให้ผู้ปกครองนำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นพร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองทุกครอบครัวในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานด้วยความอดทนและมุ่งมั่นเพื่อให้เด็กๆสามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขทางด้านของผู้แทนผู้ปกครองของเด็กผู้รับทุนได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างซาบซึ้งเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโดยต่างสำนึกในพระเมตตาที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานผู้พิการและเด็กออทิสติกซึ่งนับเป็นกำลังใจสำคัญแก่ครอบครัวและเป็นโอกาสให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

ลับมาเจอกันต่อนะคะช่วงของปากใต้บ้านเราคุณผู้ฟังข่าวสารทั่วภาคใต้เลยนะคะเราก็เจอกันทุกวันเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงหมุนเวียนสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นแม่ข่ายนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ก็เป็นหน้าที่ของอสมทภูเก็ตนะคะไปต่อเนื่องกันในจังหวัดอื่นๆกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังนะคะวันนี้ค่ะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่นแล้วก็พืชพันธุ์มงคลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะที่โครงการระบบระบายน้ำคลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรังตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะซึ่งในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาร่วมลงพื้นที่ปลูกต้นยมชวนนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมริมลำน้ำนะคะโดยต้นยมชวนก็เป็นไม้มงคลส่งคุณค่าแล้วก็เป็นไม้ประจำถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ของภาคใต้ก็จะปลูกตลอดแบบแนวคลองลัดผันน้ำของแม่น้ำตรังอันนี้เพิ่มความร่มรื่นด้วยปรับภูมิทัศน์นะคะให้สวยงามด้วยแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินป้องกันการพังทลายของตลิ่งในช่วงของน้ำหลากด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องบีบีนะคะจากจังหวัดตรังอสมทตรังของเรากันด้วยส่งข่าวสารกันมาค่ะไปที่จังหวัดชุมพรค่ะดีเจโอนันทวัฒน์นะคะแจ้งข่าวสารชุมพรเข้ามาค่ะโดยจังหวัดชุมพรรับโล่รางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีนะคะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเข้ารับมอบ

แผนจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดส่งเสริมหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้เป็นหน่วยงานต้นแบบค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับรางวัลระดับพื้นฐานนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะกรุงเทพมหานครมาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยจะต้องถือว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็มาเป็นลำดับแรกๆเลยทีเดียวนะคะชุมพรเขาก็นำแนวทางนี้ละค่ะมาขับเคลื่อนเรื่องของการร้องทุกข์นะให้ชาวบ้านสามารถที่จะไปยืนเรื่องร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนต่างๆได้นะคะก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลจริงๆก็มีหน่วยงานได้รับรางวัลรวมกว่า150หน่วยงานเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังเร่งสถานศึกษาสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบ 100% นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะจังหวัดยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยประชุมหารือแนวทางผลักดันให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลาเนี่ยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบถ้วนทั้ง 100% นะคะมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนั่งเป็นประธานการประชุมเองนะคะเพื่อที่จะหารือกำหนดแนวทางแล้วก็ประสานความร่วมมือกันเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กแล้วก็เยาวชนครูสถานศึกษารวมถึงประชาชนให้เกิดการเรียนรู้เห็นคุณค่าแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติพร้อมร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรอื่นๆนะคะให้เกิดความแบบยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะคะก็เชิญชวนนะคะสถานศึกษาต่างๆของจังหวัดยะลานะคะสมัครเข้าร่วมนะคะสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกันได้นะคะขอบคุณดีเจช่อฟ้าด้วยนะคะส่งข่าวสารกันมาค่ะคุณผู้ฟังไปต่อเนื่องกันเลยนะคะที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังพัทลุงบอกว่าปากท้องพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะผู้ว่าพัทลุงก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะชวนทุกภาคส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้างรายได้ให้ชุมชนยั่งยืนนะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นประธานประชุมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชารัฐจังหวัดพัทลุงนะคะมีพัฒนาการจังหวัดส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันซึ่งที่ประชุมก็มีการติดตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดพัทลุงก็จะครอบคลุม3ด้านสำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของเกษตรการแปรรูปการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ติดตามผลการดำเนินโครงการฐานรากสามโครงการด้วยนะคะได้แก่โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็เครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้แล้วก็โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยด้วยนะคะก็ดังได้ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างรายได้นะคะที่เกิดจากอาหารปลอดภัยในชุมชนต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีชุมชนคอกวัวตำบลชัยบุรีชุมชนลำในใต้ของตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะคะซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญารวมถึงทรัพยากรในชุมชนเนี่ยค่ะมาต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงเองเนี่ยก็มีความโดดเด่นนะในเรื่องการท่องเที่ยวแบบชุมชนอยู่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งนะคะว่าชุมชนคือเมืองพัทลุงเป็นเมืองที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งมากมายแต่ว่านั่นล่ะค่ะมันก็คือเสน่ห์นะคะในการที่จะมาต่อยอดนะคะนำมาขับเคลื่อนนำมาพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในระดับแบบฐานรากจริงๆนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะก็บอกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะเมื่อประชาชนรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยรายได้ของประ

0: พิ่มขึ้นหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าทุกภาคส่วนก็ต้องไปช่วยกันหาคำตอบแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำจริงๆเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นกับชุมชนในระดับฐานรากจริงๆนะคะขอบคุณดีเจน้องจ้าจ๋ากันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายของปักใต้บ้านเราคุณผู้ฟังเชิญชวนชมเอเชียนเกมส์นะคะที่ไอจินาโกย่าของญี่ปุ่นกันวันนี้25 กันยายนช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ของเราจะมีการถ่ายทอดนะคะช่วง 15:10 นมีการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่นอายุไม่เกิน61 กิโลกรัมค่ะส่วนช่วง 18:55 นมีการแข่งขันกรีธาเพราะฉะนั้นร่วมลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยเมื่อวานกรีธาแวบๆแต่น่าจะยังไม่ใช่รอบชิงน้องบิวน้องบิวของเราน้องบิวนักวิ่ง100เมตรแล้วก็ในรอบคัดเลือกวิ่ง100เมตรไม่ถึง10 วินาทีโอ้โหอันนี้คือต้องลุ้นเลยนะว่าจะเป็นแบบแชมป์เอเชียนเกมหรือเปล่านะคะก็ติดตามกันได้ทางช่อง9เลยนะคะหมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังปักใต้บ้านเรานะคะก็ขอบคุณดีเจสายใต้ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกพื้นที่เลยค่ะที่ติดตามกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าก็จะหมุนเวียนกันไปอาจเป็นคิวของอสมทอื่นๆในการเป็นแม่ข่ายนะคะส่วนพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็บ่ายโมงแดนดินถิ่นใต้นะคะส่วนอันนี้หมดเวลาของปักใต้บ้านเราเรียนโรจนาบุญชวงลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: การปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขา

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเดินหน้าภารกิจเวทีอันก้า81หารือทวิภาคีผู้นำหลายประเทศเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Deliver For Allก่อนที่ประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหารือทวิภาคีกับหลายประเทศโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีตูวาลูก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติช่วงที่นายกรัฐมนตรีออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาติช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงมีชาวต่างชาติ3คนได้ขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้นายอนุทินจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81นายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก16ปีสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีความมั่นคงสำคัญจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุรหาพีซีและนายอัฟฟานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกจำนวน1กระบอกก่อนนำไปสู่กระบวนการดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมการสะสมกำลังพลเพื่ออาวุธเพื่อก่อการร้ายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยในส่วนของนายสุรหาพีซีจำเลยที่1ศาลพิพากษาลงโทษ16ปีเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบกับคำสารภาพในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยที่1ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริงพิพากษาลงโทษจำคุก16ปีส่วนนายอัฟนานจำเลยที่2ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีความสงสัยอยู่ตามสมควรศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยที่2ศาลยกฟ้องสามารถกับแม่และบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอนชี้หลักฐานโจทย์ไม่พอศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวัณย์พุทธสัมฤทธิ์มารดานายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทโดยนายสามารถพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาศาลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอต่อมานางวิไลวันมารดาได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาบนบานศาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลอาญารัชดาก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรเลยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงได้มีการเตรียมของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยว

0: ข้องกับคดีฟอกเงินขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทสี

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เพราะจังเลยค่ะขอเพียงที่พักใจนะงานเก่าๆจากพี่มาริวันเจมีน่าค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพลงแรกไปค่ะเพลงแรกเนาะนึกว่า2เพลงแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะพบกันอีก1ชั่วโมงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะกลับมานั่งอยู่ประจำที่เดิมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังวันนี้บ่ายวันศุกร์ค่ะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรนะคะอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยพื้นที่ไหนมีฝนมีไหมคะวันนี้ปริมาณฝนถ้ามีก็น่าจะน้อยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ากระเพาดูจากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงของสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้มีฝนบ้างประปรายค่ะแต่อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าองศานะประมาณ32ประมาณนั้นก็ถือว่าอากาศร้อนอบอ้าวพอสมควรนะคะรักษาสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะดูแลตัวเองกันดีๆด้วยแล้วกัน

0: วันนี้วันที่25กันยายนวันนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นวันฝันโลกนะคะใครเคยมีความฝันบ้างเป็นคำถามที่ไม่น่าถามทุกคนมีความฝันหมดตอนเล็กนะคะตอนที่เรายังเล็กๆเนี่ยเราก็จะมีความฝันอีกอย่างหนึ่งพอเราอยู่ในช่วงวัยเรียนความฝันก็อาจจะเปลี่ยนไปพอโตขึ้นมาเป็นวัยทำงานความฝันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะพอมาจนถึงณบัดนี้นะคะความฝันของเราก็เปลี่ยนไปอีกตอนเล็กๆเนี่ยเราจะฝันใหญ่มากตอนเด็กๆเนี่ยเวลาฝันเนี่ยเรามักจะฝันว่าอะไรคะอยากเป็นคุณหมอโตขึ้นอยากเป็นคุณครูอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากจะมีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารอยากจะมีรถหลายๆคันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นคุณหญิงคุณนายอยากจะทำงานแบบในตำแหน่งสูงสูงนู่นนี่นั่นนะคะฝันแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแต่พอเรายิ่งโตขึ้นเนี่ยค่ะความฝันน่ะดูเหมือนมันจะเล็กลงจริงไหมคะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความฝันมันเริ่มที่จะย่อขนาดลงมาเพราะว่าเส้นทางของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปนะคะบางคนเคยฝันว่าตอนเด็กอยากเป็นหมออะแต่พอโตขึ้นฉันไม่ได้ชอบเรียนพวกวิทย์คณิตคำนวณฟิสิกส์อะไรเนี่ยฉันเดินทางมาสายศิลป์ความฝันที่เป็นหมอก็ต้องหยุดลงก็ต้องเปลี่ยนความฝันใหม่นะพอเปลี่ยนความฝันใหม่อุ๊ยทำไมรู้สึกว่าฝันเท่าไหร่ก็ยังไปไม่ถึงสักทีอายุก็มากขึ้นทุกวันหลายคนก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ย่อขนาดความฝันลงมาให้มันเล็กมากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้เราสามารถจับต้องมันได้แล้วก็เดินมันไปให้ถึงไวมากกว่าเดิมนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันฝันโลกนะคะเป็นวันฝันโลกค่ะเขาเรียกว่าชวนทุกคนเนี่ยกลับไปหาความฝันในวัยเด็กแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองกล้าที่จะฝันอีกครั้งหนึ่งคือคนทุกคนต้องมีความฝันนะคะฝันเล็กฝันใหญ่ฝันดีฝันเด่นยังไงก็ต้องมีเนาะมันเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางให้เรามันเป็นเหมือนเสมือนแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะคะในการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันนี้เราทำเพื่ออะไรนะคะเราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเราทำงานเยอะทุกวันนี้เพื่ออะไรนะคะก็เพราะว่าทุกคนอยากจะเดินไปแตะขอบฟ้าเดินไปแตะความฝันที่เราตั้งใจเอาไว้ที่เราฝันเอาไว้นะคะขอเพียงแค่เราไม่หยุดเชื่อในความฝันเนาะแล้วก็ขอให้มีความศรัทธาในตัวเองแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้นะคะคิดแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะพอเราอายุมากขึ้นสิ่งที่เราเคยฝันไว้ว่ามันยิ่งใหญ่นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเดินทางไปถึงสักทีหนึ่งไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนถึงย่อขนาดความฝันลงมานะคะเพื่อที่จะให้เราเดินไปให้ถึงนะคะบางคนก็อาจจะเคยฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆนะอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารแบบใหญ่โตหรูหราอะไรอย่างนี้อ่ะพอเราโตขึ้นถามว่าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ไหมก็มีโอกาสเป็นได้ทุกคนค่ะแต่เราอาจจะย่อขนาดมาเป็นเจ้าของคาเฟ่เล็กๆก็ได้เป็นเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วเพียงแต่เราย่อขนาดความฝันมาให้เราสามารถเอื้อมถึงให้เราสามารถจับต้องได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ได้ง่ายกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังแต่ยังไงคนทุกคนก็ต้องมีความฝันเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทุกๆวันเพราะว่าทุกความสำเร็จค่ะเขาบอกว่าล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจากความฝันเสมอเพราะถ้าเราไม่มีความฝันไม่มีความตั้งใจไม่มีเป้าหมายเลยเราก็ไม่จะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรนะคะนะเราก็ไม่รู้จะพยายามดิ้นรนให้มันแบบประสบความสำเร็จไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่มีความฝันเพราะฉะนั้นทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรามีความฝันมีสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้อาจจะยังเดินทางไปไม่ถึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปไม่ถึงนะคะมันอยู่ที่เราจะต้องไม่ลดละความพยายามนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องแบบมีความตั้งใจแล้วก็เดินไปทุกทางด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตในสายงานในวิชาชีพของตัวเราเองนะคะทุกคนให้กำลังใจกับทุกความฝันเลยค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงที่เขาบอกไว
1: ้ Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: แวะมาทักทายกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุข่าวสมท.102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord

0: เน็กค่ะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่บ่ายนี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: น้องเตสวัสดีจ้าขอเป็นปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจโอ้ยคุณสมบัติมาพร้อมเลยงานจากมิล่าชัยมานสวัสดีค่ะถ้าวันนี้มันแย่นะคะของวงทรงไทยสวัสดีพี่เดือนตอนบ่ายจ้าทักทายกันเข้ามาขอบคุณค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันน่ารักที่สุดวันนี้วันศุกร์ถ้าใครว่างตอนเย็นออกไปเที่ยวที่หน้าสารกลางได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะหน้าสารกลางมีการจัดงานโอท็อปนวัดวิถีค่ะนะของดีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะงานมีไม่กี่วันเพราะฉะนั้นต้องรีบไปกันนะคะงานเริ่มเมื่อวานวันแรกค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะก็กี่วันเองอะ23 24 25 26 27 5วันงานมี5วันค่ะคุณผู้ฟังไปกันได้เลยที่หน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสินค้าของดีของเด่นในพื้นที่เราเนี่ยมาจำหน่ายนะคะหลายบูธกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะใช้ชื่อว่ามหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีค่ะตามโครงการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยมีนายพิชัยมณีลาภพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะเข้าร่วมพิธีเปิดกันเมื่อวานนี้ช่วงเวลา5โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังโดยมีนายวิทยศักดิ์จำเรินนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะสินค้าโอท็อปค่ะจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำสินค้ามาจำหน่ายมาจัดแสดงนะคะมากกว่า70บูธเลยทีเดียวค่ะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของดีจากชุมชนต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการแสดงกิจกรรมบนเวทีนะคะกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดระยะเวลาการจัดงาน5วันค่ะยังไงก็ไปเที่ยวกันได้นะคะคุณผู้ฟังมีสินค้าทั้งของกินของใช้นะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆค่ะมาจำหน่ายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ23ถึง27กันยายนนี้ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถไปเลือกชมเลือกช็อปกันได้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะตลอดทั้ง5วันค่ะมีสินค้าของดีจากชุมชนต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันนะคะยังไงก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะคะเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนไปช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันค่ะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เพลงเก่าๆฟังกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงนะคะอุ๊ยเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงโปรดของหลายๆคนเลยงานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ค่ะทั้งรู้ก็รักทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมาเจอกันผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีศุกร์นี้ก็ขอให้เป็นศุกร์สบายๆ

0: ากาศร้อนๆฟังเพลงแบบนี้รู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเย็นสบายมากขึ้นนะคะมาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสักหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกกันค่ะคุณผู้ฟังวันที่28กันยายนนี้ซึ่งก็ตรงกับเช้าวันจันทร์นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากมาเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในหน่วยงานประชาชนทุกภาคส่วนค่ะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาตินะคะโดยกำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 นตรงค่ะณบริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพร้อมเพียงกันในเวลา 7:30 นสำหรับการแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวนะคะหรือเครื่องแบบของหน่วยงานสวมหมวกและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือว่าชุดประจำถิ่นค่ะตลอดจนนะคะเชิญชวนหน่วยงานร่วมการประดับธงชาติไทยณสถานที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการอาคารสำนักงานสถานศึกษาและอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกันยายนพร้อมทั้งตรวจสอบการชำรุดเสียหายของธงชาติไทยให้มีความสมบูรณ์และสวยงามค่ะในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำ

0: ใหญ่น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ข้าววันนี้มันแย่ค่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่ก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะงานก็เกาจากทรงไทยค่ะขอบคุณชัยมานด้วยที่แนะนำเข้ามากลับมาช่วงที่2ค่ะนะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องราวดีๆจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะคุณฟังค่ะล่าสุดเนี่ยก็ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินวินัยการเงินการคลังขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นใบประกาศนะคะที่ได้มอบให้ค่ะกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ถึง2570ค่ะเป็นการประเมินนะคะโดยการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะโดยได้รับการประเมินในระดับดีเด่นค่ะความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัยทางการเงินการคลังแล้วก็การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและหลักธรรมาภิบาลมุ่งมั่นโปร่งใสมีวินัยทางการเงินการคลังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไปคว้ามานะคะนั่นก็คือรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026ระดับดีค่ะเมื่อวันที่24กันยายนนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพิญโยวัชรสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักงานหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลค่ะร่วมรับรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ประเภทเทศบาลนครในระดับดีหรือว่าระดับซิลเวอร์นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมิน LPA ค่ะณอาคารศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครซึ่งในพิธีนะคะก็มีการมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569จำนวน235รางวัลรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศจำนวน60รางวัลและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับภาคจำนวน18รางวัลรวมทั้งสิ้น313รางวัลค่ะเพื่อเป็นการนะคะยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นพร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งรางวัลในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะในการพัฒนามาตรฐานการบริหารงานในองค์กรบริหารจัดการที่โปร่งใสและการยกระดับการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
1: M-Con Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: แล้วก็ในเวลาขณะนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปีพ.ศ. 2569นะคะก็สามารถร่วมรับฟังได้ค่ะขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผ่านทางเพจ Facebook ของเทศบาลเองนะคะก็กำลังไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปรับฟังกันได้นะคะ
1: M-Con Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

ทายพี่เอียดจากท่าชนะด้วยค่ะอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกก็เขาเลือกเป็นเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์มาฝากกันค่ะสำหรับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเพชรน้ำหนึ่งเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงกับขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกพี่เอียดบอกว่าฝากให้กับพี่เดือนพี่สมชัยด้วยค่ะ

แม่เสียงหวานตลอดการจริงๆค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะพี่อรวีสัจจานนท์ค่ะพี่เลื่อนบอกว่าฝากขอบคุณพี่เอียดทายชนะด้วยนะคะที่มอบเพลงนี้ให้ค่ะได้ฟังแล้วจ้าขอบคุณค่ะพี่สมยศสวัสดีค่ะทักทายกันมีหนึ่งเรื่องค่ะที่หยิบมาฝากกันแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะคะสำหรับตำแหน่งใหม่ค่ะในเมื่อวันอังคารที่22กันยายนที่ผ่านมานะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายโกวิทศรีไพโรจน์ค่ะรองอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะท่านโกวิทศรีไพโรจน์ก็เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่งตั้งให้รับตำแหน่งอัยการสูงสุดนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1พ.ศ. 2500

1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็หยิบข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะพี่มนัสจากการจนาดิษฐ์ทักทายกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่สมยศบอกคิดถึงมากคิดถึงมากนี่คิดถึงใครคะคิดถึงน้องกระเพราหรือว่าคิดถึงใครบอกได้นะเดี๋ยวกระเพราเป็นสื่อให้ ต่ออีกสักเพลงแล้วกันค่ะงานจากคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะคะกับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

อินดิเพลงเพราะที่หยิบมาฝากกันนะคะสำหรับเพลงนี้มาติดตามเรื่องของกีฬากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะยังคงอยู่ในช่วงระหว่างของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026อยู่นะคะโดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่20แล้วจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2569ค่ะที่เมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพหลักนะคะ

0: ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือไอจินาโกย่า2026ค่ะที่ญี่ปุ่นเนาะ19กันยาถึง4ตุลาคมนะคะซึ่งก็ใช้สนามในการแข่งขันหลักก็จะเป็นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะนะคะจำนวนชนิดกีฬาทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬารวม1469รายการด้วยกันค่ะไทยเราก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะคะในหลายๆประเภทกีฬาค่ะใครที่เป็นคอกีฬาอยู่ก็คงจะได้รับชมกันนะคะตั้งแต่วันที่19เป็นต้นมาซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกกต.กกต.ค่ะไม่ใช่กกต.ค่ะกกต.เยอะจำกกต.เลยกกต.ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าหมายนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้รวมถึงสมาคมกีฬาด้วยก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะคว้าเหรียญทองเนี่ยไม่ให้น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังก็จะอยู่ที่ตะกร้อนะคะเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดค่ะนะเอาใจช่วยทุกประเภทกีฬาเนาะเซปักตะกร้อทีมหญิงนะคะของไทยเราก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะคะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้แล้วก็คว้าเหรียญทองมาครอบครองได้สำเร็จค่ะยินดีด้วยส่วนนักกีฬายกน้ำหนักหญิงนะคะนักกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่นอายุ57กิโลกรัมคุณหงสุรสวัสดียอดสารก็คว้าเหรียญเงินมานะคะยินดีด้วยค่ะคุณบิวภูริพลบุญสอนค่ะทำสถิติวิ่ง100เมตรชายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะด้วยเวลา9นาที95วินาทีส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะคะได้สำเร็จเช่นเดียวกันโอ้เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดของวันที่24กันยายนค่ะที่ผ่านมาเมื่อวานนี้อันดับ1 นะคะก็เป็นประเทศจีนค่ะจีนอันดับ1ส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยได้เป็นอันดับ2อยู่นะคะตอนนี้ส่วนไทยแลนด์ของเราค่ะสรุปเหรียญล่าสุดอยู่ที่อันดับ7นะคะเมื่อวานนี้ไทยอยู่ที่อันดับ7ก็ยังคงติดท็อป10อยู่นะคะตอนนี้ไทยสามารถทำได้5เหรียญทองค่ะ4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น16เหรียญ นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะก็ส่งกำลังใจค่ะให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกประเภทกีฬาเลยขอให้คว้าเหรียญมาเยอะๆนะคะไทยแลนด์สู้
1: ๆ M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: นี่แล้วก็แอบเห็นมีส่งกำลังใจเชียร์ให้กับลูกหลานชาวสุราษฎร์ด้วยนะนามสกุลคุ้นๆนะคะเนี่ยค่ะร้อยเอกสิทธิพงศ์คำจันทร์ค่ะเป็นนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีค่ะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้ด้วยนะคะกับนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยนะร้อยเอกสิทธิพงศ์คำจันทร์ค่ะเป็นลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่จริยาวิชัยดิษฐ์ค่ะฟังอยู่ที่ร้าน2พี่น้องอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีบอกว่าชัดเจนมากๆขอบคุณค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ที่ร้าน2พี่น้องที่ดอนสักนะขอบคุณที่ติดตามอสมท.สุราษฎร์ธานีค่ะงั้นต้องหาเพลงเพราะๆมาฝากแล้วล่ะแบบนี้ พอพูดถึงเรื่องของกีฬานะคะก็เลยทำให้คิดถึงเพลงนี้ของพี่จนจนบุญสูงเนินค่ะต้องสู้ถึงจะชนะ

0: ใจที่ตัวเองฟังและยังร้องตามเพลงนี้ได้พี่จริยาก็ร้องตามได้แน่ๆน้องกระเพราเชื่องานจากพี่จันจันบุญสูงเนินค่ะต้องสู้ถึงจะชนะนะคะช่วงนี้ก็หน่วยงานราชการอยู่ในช่วงของการจัดเลี้ยงงานเกษียณนะคะยิ่งช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงเกษียณแทบทุกวันเลยเนาะส่วนทางงสมทของเรานะคะก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณให้กับพี่ๆนะคะที่ทำงานกันมาในส่วนของศูนย์วิศวะนะคะของบมจ.สมท.ค่ะ2ท่านค่ะปีนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่ชัยยุทธนะคะพี่ชัยยุทธวิสิทธิ์วุฒทิพงค่ะหัวหน้าสถานีของศูนย์วิศวกรรมภาคใต้บมจ.สมท.ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่วัฒนพันธ์วิทยารัตน์นะคะก็เป็นหัวหน้าสถานีศูนย์วิศวะที่จังหวัดยะลาค่ะของศูนย์วิศวกรรมภาคใต้นะคะบมจ.สมท.ก็เกษียณ2ท่านสำหรับปีนี้นะก็สุขสันต์วันเกษียณให้พี่ๆทั้ง2ท่านหลังจากนี้ก็พักผ่อนอย่างเดียวเลยเที่ยวให้มีความสุขนะคะหลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยมากมายนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยค่ะพี่จริยาบอกว่าให้ลูกค้าฟังด้วยค่ะแถมยังมีลูกค้าชาวต่างชาติมานั่งทานอาหารที่ร้านสองพี่น้องด้วยโอ้โหน่ารักที่สุดขายดีขายดีนะคะมีความสุขมากๆกันทุกคนขอบคุณมากๆค่ะพี่ค่ะดิบค่ะดีทุกวันนะจ๊ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันไหนล่ะวันจันทร์เนาะวันนี้ก็พอต้องลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลพีสั่งผู้ว่าทั่วประเทศสแกนชาบัตรเข้มข้นนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจการและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทางนี้

0: พื่อดำเนินการแล้วทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างกรณีดังกล่าวยังมีประเด็นเชื่อมโยงการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจที่มีการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงบทเรียนการขออนุญาตใช้อาคารซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันพฤติการหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนตลอดจนถึงประโยชน์ของประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินสามารถการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำกับและสั่งการฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารและหากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดอดีตนายพลนอกราชการพ่อชายคลั่งเผาบ้านรัวยิงใส่นักดับเพลิงยอมรับบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวแอบนำบ้านไปฝากขาย50ล้านบาทเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัสลาภเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะพบว่าภายในบ้านมีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมอบตัวทราบชื่อนายสราวุธเกศรอินหรือนายต๊อกอายุ59ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่รัศมี200เมตรเพื่อป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจากนั้นจึงได้ประสานหน่วยสวัสดกว่า10 นายวางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านหลังดังกล่าวทันทีที่ชายคลั่งที่อยู่ภายในบ้านทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยอาวุธปืนขนาด9มม2นัดทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านพักพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากอย่างไรก็ตามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของพลตรีสมานเกศรอินทรีย์อายุ86ปีส่วนแรงจูงใจอยู่ระหว่างตรวจสอบพลตรีสมานพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับฝากขายเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเองเป็นคนรักสัตว์และมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขและปลารวมกันมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนเองไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติป่วยจิตเวชหรือเสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดทหารลงช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมพลโทวรยศเหลืองสุพรรณเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีขณะนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทุกพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพ

0: ใหม่สูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: จากเงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีอัปเดตนุ่นซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงเพื่อชีวิตอยากฟังเพลงไหนอยากแนะนำบทเพลงให้กับใครคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะหลากหลายช่องทางมากๆนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะที่รับชมรับฟังผ่านทางไลฟ์สดอยู่หรือว่ารับฟังผ่านทาง FM 102 MHz นะคะก็สามารถโทรมาหลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ0774054445ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงนี้มีข้อมูลข่าวสารสาระนะคะความบันเทิงต่างๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

ฝนตกอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนฝนตกบ้างคะรับฟังอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังคอมเมนต์มาได้เลยนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดที่รับฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีฝนฟ้าคะนองตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็ฝนตกแล้วเหมือนกันครึ้มฟ้ามัวฝนรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะสามารถรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยนะคะ

0: คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้พี่เดือนสวัสดีจ้าทักทายเข้ามานะคะมอบเพลงเพราะๆกับพี่เอียดท่าชนะด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะฝนตกไหมคะพี่เดือนเป็นยังไงบ้างคะ คุณผู้ฟังคะคำว่าฝนตกไหมเนี่ยบางทีอาจจะแปลว่าเรากำลังคิดถึงใครอยู่ก็ได้นะคะคือมันเป็นคำมันเป็นคำที่คนในยุครุ่นใหม่ๆอ่ะเขาพยายามจะสรรหาคำพูดใหม่ๆมาแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นความหมายตายตัวนะคะเช่นคำฝนตกไหมก็อยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่กำลังคิดถึงเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคำพูดใหม่ๆเจอถามดูว่าฝนตกไหมถ้าอยากคิดถึงใครก็ใช้คำนี้ได้ค่ะฝนตกไหมจ้าทำอะไรอยู่คะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพูดคุยได้นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันค่ะรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะพูดคุยกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะอยากจะโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ077-405-445ค่ะพูดถึงหน้าไมค์อ่ะรับสายนิดนึงนะคะเห็นแวบๆขึ้นมาสวัสดีค่ะ
1: แล้วก็มั้ง
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จ้า
1: ขอเพลงไหนครับ
0: เพลงอะไรจ้า
1: ถอนคำสาบานครับ
0: โอ้โหฝนตกนี่ต้องถอนคำสาบานเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไปสาบานกับใครไว้คะ
1: ไม่ได้สาบานใครคร
0: ับ อ๋อขอเพลงเฉยๆเนาะ
1: ครับมองให้ดีๆคนสวยด้วยคร
0: ับ โอเคขอบคุณ
1: คนงามคนงามไม่ใช่คนสวย
0: เออต่างงามต่างสวยแล้วรวยแล้วนี่ดีเจ
1: วันนึง
0: ชมเยอะเกินไปคือไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องส่งนะนั้นลอยออกไปนอกห้องแล้ว
1: โอเคคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: ตาวันด้วยนะคร
0: ับค่ะฝากเพลงเพื่อนๆกับตาวันด้วยขอบคุณค่ะน่ารักมากๆนะคะสายเขียว FC นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมหรือ FC ของเรานะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะฝนตกไหมตอนนี้ตกค่ะถ้าถามว่าตอนนี้ตกไหมนะคะ FC นะคะทักทายเข้ามาฝนนี่ฝนตกกำลังตกอยู่เลยค่ะคำถามนี้น่าจะแปลว่าคิดถึงกันเนาะแล้วอีกสักสายค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: แล้วครับ
0: ค่ะ
2: ร้องกันเพลงนี้น้องใจหมอก
0: เพลงอะไรจ๊ะ
2: คุณลำไยครับ
0: ชื่อเพลงคุณลำไยเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลย
0: ค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสาย
2: ครับมอบให้น้องใจหมอกด้วยพิเศษ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: จำได้ไหม
0: จำได้ค่ะพี่โทรอยู่ที่โกออฟใช่ไหม
2: ครับพี่เสียบที่กลัว
0: ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับมันจะตายแน
0: ่โอ้เราเหมือนอยู่คนละฟ้าเลยที่นี่ในเมืองตกอยู่ค่ะตอนนี
2: ้นี่ไม่ตกเลย
0: ค่ะ
2: ไม่ตก
0: ค่ะขอบคุณมากมาก
2: แดดออกเปรี้ยงเลย
0: โอ้โหแดดออกเปรี้ยงเลยนะคะค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
2: ค
0: ่ะเราฟังเพลงเพราะๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คิวเพลงนั่นอีกแล้วอ่ะเปิดทันอีกหรือเปล่าไม่รู้อยากให้เขาโทรมาแต่เปิดไม่ทันนี่แหละทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันค่ะถอนคำสาบานเพลงนี้นะคะเพลงดังเลยจากค่ายตาปีมิวสิกกรุ๊ปค่ะคุณผู้ฟัง

0: สวัสดี FC นะคะที่รับฟังอยู่ท่าชนะด้วยนะคะรับฟังอยู่ที่ภูมิเรียงด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วก็บทเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงเลยนะคะสวัสดีคุณนิตยาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยดีเจคนเก่งพร้อมความสวยนี่อยากจะจัดสัก10ชั่วโมงเลยค่ะพอได้ยินว่าดีเจสวยอะไรเงี้ยมีเร่งอะนะขอชมว่าช่วยระงับมีเร่งจัดต่อได้อีก 5-6 ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำบทเพลงเพราะๆแล้วก็ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะการที่มีคนรับฟังเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกดีค่ะมีคนที่รับฟังเราอยู่ตลอดแล้วก็รับฟังอยู่ถึงแม้ไม่ได้เข้ามาทักทายนะคะแต่ก็คือเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกำลังใจให้กับนักจัดแล้วก็ดีเจหลายๆคนมากๆเลยถ้าเรายังมีคุณผู้ฟังอยู่ข้างๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆช่วงเวลาค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: พูดคุยกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปว่าชั่วโมงนี้นอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะทุกๆช่วงเวลาเลยวันนี้ค่ะนำข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากแอปฟ้าจาก Facebook มาฝากกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเพราะหลากหลายคนเนี่ยใช้สื่อโซเชียลเรื่องใช้อ่ะใช้ได้อยู่แล้วทุกคนใช้ได้หมดเลยแต่ว่าใช้เป็นไหมใช้ถูกทางไหมหรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เป็นทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังตั้งใจที่จะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยเพราะว่าแอปฟ้าหรือว่า Facebook เนี่ยเราใช้กันบ่อยแล้วก็ใช้กันเยอะหรือว่าใช้กันในวงกว้างนะคะเพราะว่ามีบัญชีหลากหลายบัญชีมากๆซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมค่ะคุณผู้ฟังเขาได้มาโพสต์นะคะระบุว่าการที่เราจะโพสต์หรือว่าจะแชร์ข้อมูลโดยไม่ยั้งคิดเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายนะคะเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เราเคยได้ยินแหละค่ะ

ว่าพรบคอมพรบคอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียลกันมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดวิธีหรือว่าใช้ที่ในทางที่มันไม่เกิดประโยชน์มันอาจจะเป็นโทษกลับมาหาตัวเราได้นะคะเช่นอะไรบ้างที่จะเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์โพสต์ให้ร้ายผู้อื่นโพสต์แฉกันโพสต์ด่ากันโพสต์ประจานคลิปหลุดอะไรพวกเนี้ยโอ้โหบอกเลยนะคะว่ามันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยภาพโป๊ภาพอนาจารอะไรพวกนี้นะคะภาพตัดต่อล้อเลียนผู้อื่นด้วยนะเดี๋ยวนี้ AI อย่างที่บอกไปว่ามันทำได้ทุกอย่างเลยเราแยกไม่ออกแล้วว่าไหนคนจริงๆหรือว่าอันไหนเป็น AI ตัดต่อ AI generation นะคะ generate ขึ้นมาคือมันหลากหลายอย่างมากๆอะค่ะคุณผู้ฟังเรามองไม่ออกเลยตอนเนี้ยถ้าใครที่ไม่ได้เซียนเรื่องของการตัดต่อหรือว่ามองภาพกราฟิกจริงๆนะคะคือมันเนียนมากอะมันเหมือนของจริงหมดเลยเช่นการแอบอ้างสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เอกสารลับข้อมูลลับทางราชการหรือว่าภาพของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะข้อมูลเหล่านี้มันสามารถเข้าข่ายหรือว่าเอาผิดทางพรบคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะในการใช้สื่อโซเชียลนะคะผู้ใดที่กระทำการเข้าข่ายเนี่ยถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะในพุทธศักราช2550มาตรา14ค่ะผู้ใดที่กระทำความผิดที่ระบุไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ร้ายโพสต์ด่าโพสต์ว่ากันอะไรต่างๆแอบอ้างสิทธิ์ใช้ความลับนะคะตัดต่อผู้อื่นเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเลยนะคะและก็มีการปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันตรายนะการใช้สื่อเดี๋ยวนี้มันมีทั้งทางลบทางบวกนะคะมันเป็นเส้นบางๆที่กั้นไว้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้สื่อโซเชียลกันอย่างระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากข้อมูลดีๆแบบนี้เอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14นะคะอยากให้ทุกคนนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลของเรากันให้มากขึ้นด้วยนะจ๊ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุ

0: ทักทาย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ที่นครราชสีมาด้วยนะคะรับชมรับฟังอยู่ที่บ้านคนใหม่ด้วยเป็น FC คนสนิททั้งนั้นเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยจ้ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับนะคะ FC จากซอยทุ่งนูดซอยทุ่งนูดคุณผู้ฟังคะถ้าคนใต้จริงๆอะนะคะถ้าเป็นคนแบบคนใต้จริงๆก็จะขึ้นต้นด้วยถวงท้องลุกท้องถุงกวนซอยอะไรเงี้ยคือจะเป็นแบบคนใต้แท้ๆนะคะก็จะแบบว่าต้องรู้จักอะพวกทุ่งถุงโนดถุงล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะต้องได้ยินคำพวกเนี้ยซอยทุ่งนูดนะคะต้องเป็นแบบคนใต้แท้ๆอ่ะจะได้ยินแบบคำนี้บ่อยมากนะคะทักทายกันทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะรับฟังต่างอำเภอต่างจังหวัดคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนะคะไม่ค่อยมีสมาธิเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธินะคะคือตลกเกินอะขำนะคะเพราะ FC เข้ามาทักทายน่ารักมาก

0: พยากรณ์อากาศกันหน่อยละกันนะคะวันนี้รู้สึกว่าฝนตกอากาศแปรปรวนมากๆนะคะคือบางทีอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าข้างบนอ่ะมันจะแปรปรวนขนาดไหนเราแค่รับรู้ได้แค่พื้นดินที่เราอยู่แต่เราต้องมาฟังแล้วก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาพยากรณ์กันหน่อยวันนี้จะเป็นคุณกัมมะลาเอียดศรีชัยนะคะมาพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันค่ะต้องบอกเลยว่าฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่เลยนะคะเริ่มจากภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะอยู่ที่ 60% เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคอีสานก็เช่นเดียวกัน 70% เลยนะคะใครที่เป็นพี่น้องภาคอีสาน FC ที่รับฟังอยู่นะคะนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะสามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยต่อกันที่ภาคกลางค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครก็ออกมาเตือนเลยว่าระวังน้ำท่วมแบบท่วมฉับพลันท่วมขังนะคะคือฝนตกหนักมากหนักมากเลยนะคะอยู่ที่ 80% ค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะคะเยอะมากนะภาคใต้ของเราก็เช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะอยู่ที่ 70% เหมือนกันนะคะภาคใต้อันดามันอยู่ที่ 40% ฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็คลื่นสูงนะคะฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยสูงประมาณ2เมตรเลยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ถึง3เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กนะคะต้องงดออกจากฝั่งแน่นอนแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยที่เราระวังทุกปีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่พอทั้งฝนและน้ำระบายไม่ทันตกทุกวันฝนตกกันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีที่ระบายเนาะมันก็สามารถที่จะท่วมนะคะท่วมขังได้แล้วก็เรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยถ้าเราได้ติดตามข่าวช่วงนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่แล้วนะคะในภาคใต้เนี่ยนะก็ระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังฝนตกหนักแบบนี้ค่ะนะก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนยางนะคะสวนยางพาราทุกๆคนเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะฝนตกแบบนี้ก็มาได้ตัดไม่ยังฝนตกทุกวันก็ไม่ได้กรีดยางนะคะคุณผู้ฟังฝนตกเนี่ยก็คือทำร้ายจิตใจของพี่น้องชาวสวนยางมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะวันนี้ FC แนะนำกันมาหลากหลายบทเพลงมากๆกลัวอย่างเดียวก็คือเปิดไม่ทันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศไปแล้วนะคะเพลงเพราะๆค่ะเพลงนี้จาก FC ที่เราฟังอยู่นะคะจังหวัดนครราชสีมาฝากฝนค่ะเป็นเพลงฮิตมากๆเลยสมัยสายหมอกอยู่ประมาณป.1 ป.1 ป.2 สมัยเศร้าๆและฮิตมากเพลงนี้ฝากฝนของอันดาค่ะนะแนะนำเข้ามาเหมาะกับบรรยากาศช่วงฝนตกแบบนี้มากมากเลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ฝากฝนค่ะเพลงเพราะๆนะคะจากอันดาอาสยามต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงเพราะอีกเพลงนึงค่ะที่สายหมอกจำได้แล้วก็จำไม่ลืมเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังโหแป๊บเดียวอ่ะครัวเปิดเพลงไม่ทันมากเลยทำไงดีไม่เป็นไรเนาะให้เอาไปกันนะคะมาค่ะประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ฟังงานประจำปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกเลยว่าเชิญชวนค่ะทุกๆคนเลยนะคะมาทำบุญมาเที่ยวมาชมเรือพระค่ะเขาบอกว่าเที่ยวสุราษฎร์เนี่ยชมเรือพนมพระแบบตระการตาเลยค่ะคุณผู้ฟังสัมผัสกับเสน่ห์ศรัทธาในงานงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบสานนะคะเป็นประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะคุณผู้ฟังภายในงานเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีไฮไลท์เยอะมากนะคะไฮไลท์เยอะมากจริงๆเช่นนิทรรศการประเพณีชักพระการประกวดพุ่มพระป่านะคะการประกวดเรือพนมพระการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพิธีสมโภชเรือพนมพระขบวนแห่เรือพนมพระทางบกและทางน้ำโอ้โหต้องบอกว่าจัดเต็มนะคะตลอดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตาเพราะฉะนั้นใครที่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงเชิญชวนค่ะมาเที่ยวงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่างานเนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดไหว้พระร้อยวัดรับน้ำมนต์ร้อยขันมหัศจรรย์วันเดียวในงานชักพระสุราษฎร์ค่ะพร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวปากใต้ที่ยังคงสืบสานแบบแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังงานนะคะเริ่มขึ้นนะคะระหว่างวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำสตาปีสะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะมาสัมผัสความงดงามนะคะเกี่ยวกับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะมาเที่ยวเมืองคนดีนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนะคะน่ารักมากๆนะคนดีจริงๆนะคะน่ารักทุกๆคนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ว่างงานนะคะตั้งแต่23ถึง31เลือกวันมาได้เลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีขอบคุณบทเพลงเพราะๆค่ะโอ้โหจากหลากหลายเสียงเลยทุกเสียงทุกสายเลยนะคะวันนี้เปิดไม่ทันไปเพลงนึงต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่เดือนเปิดไม่ทันอ่ะขออภัยพี่เดือนด้วยนะไม่เป็นไรนะคะคนกันเองขออภัยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะยังฟังเพลงเพราะๆแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงต่อไปคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะคิดถึงวันผ่านบทเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะจริงท้ายบทเพลงเพราะๆที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะคุณลำไยนะคะแนะนำมาจากภูมิเรียงนะคะภูมิเรียงนี่อยู่ที่ไหนคะช่างหนุ่มถ้าชนะไหมแน่ใช่ไหมพันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมถนนพหลโยธิน 54/1 ทำจราจรติดขัดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มหนักขึ้นหลังฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่สี่แยกพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเต็มพื้นที่มวลน้ำเจิ่งนองขึ้นมาสูงท่วมขอบทางเท้าส่งผลกระทบต่อการเดินทางอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรรถหลายคันต้องชะลอความเร็วเพื่อลุยน้ำอย่างช้าๆทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกพหลโยธิน 54/1 ทั้งขาเข้าและขาออกและบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญและถนนเชื่อมต่อโดยรอบชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาวขณะที่สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ยังคงมืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองถนนย่านพหลโยธินเขตสายไหมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

0: ็วน้ำเริ่มสูงขึ้นจนจ่อเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมคลองสายไหมสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้หลายครัวเรือนเริ่มเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วณัฐพงศ์จ่อลงพื้นที่อยุธยาดูหน้างานจริงแนะรัฐบาลดูทุ่งรับน้ำใช้วิธีระบายแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งเตือนนานแล้วซึ่งลักษณะการตกของฝนในระยะนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านคือตกแช่ตกนานโดยตนมองว่าสิ่งจำเป็นคือรัฐบาลต้องเร่งระบุกลุ่มเปราะบางให้ได้การตั้งศูนย์อพยพสนับสนุนเรือในการขนย้ายและแผนเผชิญเหตุส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นายณัฐพงศ์กล่าวว่าตนตั้งใจจะไปทุ่งรับน้ำซึ่งในภาพรวมแผนการจัดน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เน้นไปที่การระบายน้ำในทางมากกว่าในทุ่งและจากการให้สัมภาษณ์ของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะก้างปลาแทนแนวดิ่งที่ไม่ได้เน้นระบายในทางเดียวแต่ควรดูว่าทุ่งรับน้ำใดที่ยังมีศักยภาพเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำจึงต้องการลงไปสำรวจปัญหาหน้างานและรับฟังจากประชาชนมุมมองชาวจีนต่อการพบปะของทรัมป์สีขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายสีจิ้นผิงผู้นำจีนเข้าหารือกันประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีถึงบริบทการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่สามารถหยุดการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แม้ว่าการกดดันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามด้านในโจจากสำนักพิมพ์หนึ่งกล่าวถึงการที่ทั้งสองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้ส่งอิทธิพลด้านเทคโนโลยีว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อตกลงใหม่ๆแต่น่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขันและจีนควรระวังสหรัฐที่ต้องการมีบทบาทกำกับดูแล AI ส่วนในเรื่องไต้หวันนั้นเขามองว่าอิทธิพลของสหรัฐกำลังลดลงจากดุลอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถาน

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสม

ับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะที่เราได้อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะเป็นเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลคิดถึงในชั่วโมงนี้เพลงเพราะๆที่อยากจะแนะนำสามารถแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนจะถึงเวลา4 โมงเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้บอกเลยว่าต้องมีความสุขและก็แฮปปี้แฮปปี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะวันศุกร์แบบนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยเตรียมตัวและเตรียมตัวอยากจะฉลองปาร์ตี้นะคะชนแก้วอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็จะได้หยุดพักผ่อนหยุดยาวด้วยนะคะได้พักผ่อนกัน2 วัน 2 อาทิตย์ศุกร์แบบนี้ก็ต้องมีความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังอยู่ในชั่วโมงนี้ค่ะรับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่ากำลังรับฟังอยู่บนรถนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยให้ FM 102 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทุกๆคนในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามในโซเชียลต่างๆนะคะจะเห็นเลยว่าเทรนด์มาใหม่กำลังมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเทรนด์ดอกไม้อยู่บนผมหรือว่ามาลัยทัดผมต้องบอกเลยว่าเทรนด์ตอนนี้มาแรงจริงๆค่ะกับดอกไม้ที่นำพวงมาลัยเนี่ยมาทัดที่ผมนะคะมาตกแต่งศีรษะของเราแล้วก็ไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันในพื้นที่ต่างๆนะคะในจุดเช็คอินต่างๆของแต่ละจังหวัดซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกเทรนด์นึงแล้วเหมือนกันที่คล้ายๆกันก็คือเทรนด์ที่ถือดอกบัวเนาะเป็นดอกบัวนะคะเป็นช่อดอกบัวแล้วก็ใส่เป็นชุดสีขาวสวยๆแล้วก่อนหน้านี้อีกนะคะที่เป็นชุดสบายใส่สบายแล้วก็ใส่กางเกงยีนอันนั้นก็แบบว่าโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้กลับมาฮิตอีกแล้วนะคะกับดอกไม้ทัดผมนี่เป็นมาลัยที่ทัดผมของเรานะคะเหมือนกับเป็นการย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าแต่งกายแบบว่าร่วมสมัยไปด้วยนะคะโอ้ตอนนี้คนเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์กันเยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นะคะสาว

ในโซเชียลเนี่ยแห่กันไปถ่ายรูปกับมาลัยดอกไม้สดนะคะแบบเอามาทัดที่ผมแล้วก็มาร้อยกับผมของเราหรือจะเป็นการคล้องกับเส้นผมก็ได้ค่ะได้ถ่ายรูปแล้วนะคะก็ไปจุดเช็คอินต่างๆของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะในอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ฮิตมากๆนะคะก็ไปถ่ายบริเวณสะพานพุทธปากคลองตลาดนะคะวิววัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากเลยในสุราษฎร์ธานีก็มีแล้วเหมือนกันนะคะสายมอก็ได้สังเกตเห็นในโซเชียลเนี่ยก็มีหลากหลายคนเลยไปทำคอนเทนต์บริเวณศาลหลักเมืองนะคะริมน้ำริมแม่น้ำตาปีก็มีคนไปถ่ายแล้วเหมือนกันแล้วออกมาสวยมากๆดูแบบดูหวานดูน่ารักดูละมุนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นการที่เราเนี่ยนำดอกไม้นะคะเป็นพวงมาลัยของไทยซึ่งนำมาประยุกต์ใช้นำมาประยุกต์ในการตกแต่งการถ่ายรูปเป็นแฟชั่นที่ร่วมสมัยได้แบบว่าไม่เอาเลยนะคะและตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็แห่กันไปซื้อมาลัยนะคะมาทัดที่ผมแล้วก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่กันบอกเลยว่าได้อะไรที่เป็นการร่วมสมัยนะคะแล้วก็เป็นการแบบใช้ดอกไม้เป็นของไทยสัญลักษณ์ความเป็นไทยแต่ก็มาแต่งกายที่ประยุกต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะให้ความหวานความละมุนกับสาวๆหลายๆคนเลยเห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคำถามที่เราอยากจะนำมาแชร์กันในชั่วโมงนี้ก็คือมาลัยคล้องผมเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้หรือเปล่าหรือว่ามีมาก่อนแล้วนะคะหลากหลายยุคเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาไขคำตอบกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคำตอบเนี่ยอาจทำให้เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะเพราะสิ่งที่เรานำกลับมาทำตอนนี้เนี่ยที่จริงแล้วนะคะมันมีมานานแล้วนะการที่เอามาลัยมาทัดผมมาร้อยกับผมมาคล้องกับผมนะคะก็อยู่ในวัฒนธรรมของการประดับผมของคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วค่ะทั้งดอกไม้ทัดการแซมดอกไม้ในมวยผมและมาลัยขนาดเล็กนะคะซึ่งล้วนจะสะท้อนความคิดที่สื่อถึงความงามความหอมความเป็นสิริมงคลและตัวตนของผู้สวมใส่อีกด้วยค่ะหรือถ้าพูดง่ายๆเข้าใจเลยก็คือแฟชั่นมาลัยคล้องผมวันนี้ที่เราเห็นกันที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่การสร้างอะไรใหม่ๆนะคะแต่เป็นการหยิบของเก่าค่ะมารีมิกซ์ใหม่นั่นเองนะคะให้เข้ากับชีวิตของเราในยุคปัจจุบันและก่อนที่จะมาเป็นมาลัยคล้องผมเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดอกไม้ทัดมาก่อนดอกไม้ทัดที่เขานำมาทัดนะคะนำมาทัดหูบ้างนำมาทัดบนศีรษะนำมาไว้บนศีรษะสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีกันมาอย่างช้านานแล้วคำว่าดอกไม้ทัดเนี่ยหมายถึงการนำดอกไม้มาเสียบทัดหรือบริเวณทัดบริเวณหูหรือว่าบริเวณขมับนั่นเองนะคะเพื่อความสวยงามแต่ในแต่ละยุคเนี่ยต้องบอกเลยว่าดอกไม้ทัดก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะทั้งเรื่องความงามพิธีกรรมความเชื่อหรือแม้แต่การแสดงถึงสถานะสังคมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันหลักฐานที่เกี่ยวกับการทัดดอกไม้ในไทยเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยมีข้อมูลกล่าวถึงผู้ที่ใช้ทำเป็นน้ำหอมใช้ทำน้ำหอมเป็นน้ำมันหอมและดอกไม้เนี่ยสามารถนำมาทัดแล้วก็ทำให้ทรงผมของเราเนี่ยเกิดความสวยงามแล้วก็ดูปุ๊บก็จะรู้สึกแบบโอ้โหรื่นรมจังเลยอ่ะมองแล้วผู้หญิงคนนี้สวยน่ารักมีความเป็นกุลสตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีมาอย่างเช้านานแล้วแหละวันนี้นะคะเลยพาทุกคนเนี่ยมาพูดคุยเรื่องนี้เพราะมันกำลังเป็นเทรนด์ตอนนี้เลยนะคะที่เรานำพวงมาลัยมาคล้องผมกันแล้วก็สายออกมาก็คือมันดูแบบว่าร่วมสมัยมากๆนะคะสวยมากๆแล้วตอนนี้คือคนเนี่ยนำมาถ่ายรูปแล้วก็ให้ความสนใจกับเทรนด์นี้อย่างมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเลยคะได้ไปถ่ายรูปกับดอกไม้ดอกมาลัยทัดผมกันบ้างหรือยังหรือว่าไปเช็คอินถ่ายรูปบริเวณไหนกันมาแล้วก็สามารถแชร์ความคิดเห็นนะคะสามารถพูดคุยกันได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102

0: คใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะอยู่กันในครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะคะในช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงคุณผู้ฟังยังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนสายหมอกอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้แอบหนีไปปิดคลื่นไปแล้วไม่อยากฟังแล้วหรือเปล่า ยังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนได้นะคะในชั่วโมงนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขถ้ายังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถพูดคุยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยหรือว่าแนะนำบทเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังในชั่วโมงนี้ก็ได้ค่ะรับฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้อย่างที่บอกไปวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลากหลายคนก็คงจะแฮปปี้มีความสุขนะคะซึ่งสายหมอกก็มีความสุขเหมือนกันชอบมากๆเลยวันศุกร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุขสุดๆจริงๆนะคะ เพราะว่าหลากหลายคนอะทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์แล้วตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะแล้วรู้สึกว่าฉันอยากพักผ่อนแล้วรอคอยวันศุกร์มาทั้งอาทิตย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ความสุขค่ะเก็บเกี่ยวเวลาให้เต็มที่นะคะถึงเวลาพักผ่อนก็ควรจะพักผ่อนหย่อนใจนะคะอยู่ที่บ้านพักผ่อนให้แบบเต็มที่ค่ะไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานแล้วกลับมาลุยงานกันต่อวันจันทร์นะคะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้มาชวนคุยประเด็นเรื่องความสบายใจสบายๆชิลๆกันหน่อยนะคะวันนี้มีข้อคิดจากการ์ตูนเรื่องนึงค่ะซึ่งเป็นการ์ตูนที่หลากหลายคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบก็ได้นะคะวันนี้มีข้อคิดจากการ์ตูนชินจังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดง่ายๆนะคะเขาบอกว่าชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าลองคิดแบบชินจังค่ะข้อแรกเลยที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าชินจังเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าหิวก็กินง่วงก็นอนนะคะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องฝืนอะไรมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังเรามีชีวิตที่เรียบง่ายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างนะคะว่าร่างกายของเราต้องการอะไรบ้างไม่เอาความยุ่งยากเกินไปไม่อยากจะไปผูกติดกับอะไรเกินไปนะคะใช้ชีวิตแบบง่ายๆเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้แล้วค่ะต่อไปชินจังบอกว่าเขามีแนวคิดที่ไม่ต้องเก็บทุกอย่างมาคิดนะคะหัดปล่อยวางซะบ้างใครพูดอะไรก็ไม่ต้องเอาไปใส่ใจทั้งหมดค่ะไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะต้องเก็บมาคิดนะคะลองหัดแบบช่างตึ๊ดๆมันบ้างช่างแล้วก็ตึ๊ดๆนะคะช่างมันไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจบางทีมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราเลยค่ะคุณผู้ฟังนำซ้ำเนี่ยบางคนได้ยินคำพูดที่คนอื่นพูดไม่ดีกลับเก็บเอามาคิดแล้วมาบั่นทอนจิตใจของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าช่างมันบ้างนะคะไม่ต้องเก็บมาคิดค่ะการมีความสุขเนี่ยเราสามารถเลือกได้เช่นมีความสุขกับเรื่องเล็กๆนะคะมีความสุขง่ายๆกับสิ่งรอบๆตัวของเราเช่นวันนี้ได้กินของอร่อยได้กินอาหารร้านโปรดได้กินกาแฟร้านที่เราซื้อประจำอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆรอบตัวแล้วนะคะคุณผู้ฟังและเป็นตัวของตัวเองเสมอค่ะไม่ว่าจะคิดยังไงนะคะชินจังก็ยังเป็นชินจังนะเขาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะชินจังก็ยังเป็นชินจังเหมือนเดิมยังมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่เปลี่ยนเพื่อตามใจใครนะคะขอแค่เป็นเราในแบบที่ไม่ใครเดือดร้อนและเราก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะคุณผู้ฟังและต่อไปนะคะข้อนี้ก็คือชอบมากๆเลยกล้าคิดในสิ่งที่เราพูดได้หรือว่ากล้าพูดในสิ่งที่เราคิดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนอะไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะคิดก็มีเหมือนกันนะคะแต่กล้าพูดในสิ่งที่คิดเนี่ยไม่ติดเฟกหรือว่าไม่ติดอะไรเกินไปอ่ะบางทีเนี่ยเราคิดมากเกินไปกลัวจะพูดไปแล้วคนอื่นไม่เห็นด้วยชินจังเนี่ยไม่เคยกลัวผู้ใดหรือไม่เคยกลัวใครเลยนะคะคิดอะไรก็พูดแบบตรงๆเลยแต่เราควรเลือกใช้คำพูดและก็คิดก่อนพูดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหต้องบอกเลยว่าคิดแบบจริงจังเนี่ยมีความสุขจริงๆนะถ้าเราสามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นลองนำแนวคิดที่สายหมอกนำมาฝากกันในวันนี้ไปปรับใช้ดูนะคะคุณผู้ฟังอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆในการถอดความคิดต่างๆของตัวการ์ตูนชินจังนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายคนเลยที่นำข้อมูลต่างๆหรือว่าพอได้รับข่าวสารหรือคำพูดที่ไม่ดีหรือบางทีเราให้ค่ากับสิ่งรอบๆข้างมากจนเกินไปนะคะซึ่งพอให้ค่าหรือว่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปเนี่ยมันทำให้ตัวของเราเนี่ยมันเซได้เนาะมันไม่เดินไปตรงเลยมันเดินเซตลอดเวลามัวแต่คิดถึงคำพูดหรือว่ามัว

แต่คิดถึงสิ่งที่คนอื่นตั้งความหวังหรือว่าสิ่งที่คนอื่นแบบพูดออกมาแล้วมันกระทบต่อจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสียความเป็นตัวตนของเราได้นะคะอยากให้ทุกคนนำแนวคิดแบบนี้ไปปรับใช้ดูค่ะคุณผู้ฟังรับรองเลยว่ามีความคิดแบบจริงจังเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขขึ้นได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีอยู่มาเป็นเพื่อนกันจนถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปไวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอาทิตย์หน้านะจ๊ะวันจันทร์หน้าเวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายแล้วพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำบทเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็นำข้อคิดข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาฝากกันแบบโอ้โหจัดเต็มมากๆเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะในชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วนะคะวันศุกร์ตาแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พักผ่อนกันให้แบบเต็มที่เลยนะคะแล้วกลับมาลุยงานกันต่อวันจันทร์จ้าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมค่ะฟังเพลงเพราะๆเพลงลูกทุ่งสนุกๆโจ๊ะๆนะคะกับพี่ดีเจหนูนะคะสามารถสนุกกันได้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังในชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะวันจันทร์เวลาเดิมบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคกลางกทม.และปริมณฑลช่วงวันที่24ถึง27กันยายนสั่งบูรณาการหน่วยงานบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาและเปิดวอร์รูมปภ.ตลอด24ชั่วโมงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชนการตรวจสอบขันกั้นน้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในส่วนของสธนช.และกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ12เครื่องในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดวอร์รูมประสานงาน70จังหวัดทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงและส่งเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดในพื้นที่ภาคกลางขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดสำคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

0: ภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเนเน่อย่างยิ่งใหญ่หลังเดินทางถึงภูเก็ตวันอาทิตย์นี้กำหนดการล่าสุดน้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอำลอยพร้อมกับครอบครัวมีกำหนดการจะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 10:50 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้หลังจากนั้นในช่วงเย็นเวลา 17:00 นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้างไลม์ไลท์ภูเก็ตไว้ต้อนรับน้องเนเน่และครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่จากนั้นช่วง 18:00 น้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงค์เพื่อขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ก่อนจะกลับมายังห้างไลท์ลามไลท์อีกครั้งโดยน้องเนเน่จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วยท่านี้ผู้ที่สนใจจะมาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้น้องเนเน่ทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตั้งแต่เวลา 17:00 และจะปิดลงทะเบียนในเวลา 18:00 สตม.เปิดตัวแอปพลิเคชันบริการตรวจคนเข้าเมืองระบบดิจิทัลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชัน THIM Thai Immigration Application อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบริการตรวจคนเข้าเมืองสู่ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าพักไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่องเที่ยวในไทยมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการบมจ.อสมท.เข้าร่วมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพของสนามบินโดยเชื่อมโยงบริการสำคัญเช่นบัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลช่วยให้ชาวต่างชาติยื่นแบบ TDACได้รวดเร็วสะดวกและแม่นยำฟีเจอร์ Explorer Thailand รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางโดยสตม.มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับศูนย์รวมบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยเยาวชนคนเก่งรอบรู้เทคโนโลยีดีเจแคนนอนพันธดลเลิศศิลป์สถาพร

0: ารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529
2: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร

0: รถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089 6

0: นแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

ตอนเราก็สู่รายการไอทีใกล้ตัวนะครับในชั่วโมงนี้นะครับตั้งแต่4โมงถึง5โมงเย็นนะครับทางวิทยุนะครับ102ไมเคิลอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับนะนะที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ส่งไปยังสถานี 101.5 ไมเคิลสเปอร์กรีนสเตชันออกอากาศจากกรุงเทพสมุยนะครับนะนะนี่คืออินเทอร์เน็ตทานนะครับที่เราฟังจากอสมทสุราษฎร์แล้วก็ส่งไปยัง 101.5 ไมเคิลนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ครับนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ www.sportteam.tv เว็บไซต์ของ Mcord Radio Network 102นะครับหรือว่าจะเป็นของ Sporting Station นะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมีเว็บไซต์ของ Mcord หรือว่าเว็บไซต์ของ Sporting Station.net นะครับ Facebook Live ครับ Sportteam TV แล้วก็อสมทสุราษฎร์ธานีนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับข่าวสารสาระของรายการไอทีใกล้ตัวก็จะมีมานำเสนอทุกสัปดาห์ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารของรายการนะครับขอพบคุณผู้การสนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทมูลทองคำร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสสุจิมาแกร์แฮมบิซีสมุยแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับก็เราจะประชาสัมพันธ์ก่อนครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประกวดนะครับประกวดเขาเรียกว่าคอนเทสต์นะครับนะชื่อว่า Paul X นะครับก็คือ Paul แปลว่าชิปกรชิปจรนะฮะนะครับ Paul X 26ยันแบรนด์คอนเทสต์ซึ่งจัดที่ร้านลาจรถนะฮะ Big C สมุยนะครับก็เป็นการประกวดเกี่ยวกับดนตรีนะครับแสดงดนตรีจากวงต่างๆ9วงนะครับซึ่งมีทั้งวงของเยาวชนก็ดีหรือวงของครอบครัวนะจะเป็นแบบครอบครัวนะ3คนนะว่ากันไปนะครับแล้วก็จะทอดสดผ่านเพจสมุทรทีมทีวีด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับใครจะติดตามชมก็เรียนเชิญได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับซึ่งห้างพิซซ่าสมุยเนี่ยครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้จัดงานนี้ตั้งแต่โควิดแล้วนะครับคือหลังโควิดมาเนี่ยพวกหน่วยงานต่างๆนะครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยครับในวันที่ไม่มีเซ็นทรัลสมุยซึ่งตอนนี้มีแล้วนะฮะหน่วยงานรัฐเอกชนเนี่ยเขาจะมาจัดที่ไหนรู้ไหมครับบิ๊กซีฮะแต่หลังโควิดมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งรัฐเอกชนเนี่ยไปเซ็นทรัลหมดเลยทำให้บิ๊กซีก็เงียบเหงาสิครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหมีงานทุกงานนะอีเวนต์ก็มีทุกวันจำได้ไหมฮะถ้าใครที่อยู่สมุยก่อนโควิดเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นครับก็ไปเซ็นทรัลหมดเพราะฉะนั้นงานนี้

ก็จะเป็นครั้งแรกครับที่มาใช้สถานที่บิ๊กซีบิ๊กซีก็จะภาคภูมิใจครับว่านี่คือครั้งแรกในรอบน่าจะ6ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มีงานจากหน่วยงานภายนอกมาจัดก็ถือว่านานแล้วนะครับถ้านับแล้วนะก็เอาละครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะของ BC เขานะที่เขาจะได้มีงานมีสีสันให้เขานะไม่ใช่ว่าเงียบเหงาอยู่คนเดียวถ้าเมื่อก่อนนี้โอ้โหเข้ามาปุ๊บห้างร้างเห็นไหมครับจำได้ไหมฮะเข้ามาปุ๊บโอ้โหห้างร้านปิดหมดเลยชั้นแรกแต่พอชั้นสองปุ๊บโอ้โหยังมีของอยู่แต่ทำไมชั้นล่างร้างนะจนตอนนั้นเห็นไหมครับมีคนลือบอกว่าโอ้ห้างนี้ร้างเป็นไงฮะตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ต้องมีเวทีหน้าห้างบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหน้าห้างถ้าเมื่อก่อนมอนแคนเคยมาแสดงนะครับนี่ไม่รู้มีใครรู้หรือเปล่าครับครั้งหนึ่งมอนแคนแกนคูนก็เคยมาแสดงครับที่หน้าห้างบิ๊กซีมาแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับนะก็นี่คือประวัติความเป็นมาของที่จอดรถที่ใช้เป็นเวทีนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นแบบนั้นนะจะเหมือนมอนแคนแกนคูนนั่นแหละแต่จะเป็นตรงไหนก็รอติดตามแต่เอาละครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดสปอร์ตทีวีนะครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระข่าวสารของวงการไอทีกับรายการไอทีใกล้ตัวนะครับไปเริ่มการที่เรื่องของเกี่ยวกับเปิดตัววันนี้3ข่าวรวดเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี่นะครับเมื่อประกาศเปิดตัวแล้วก็ต้องมีข่าวระวังกันบ้างแหละนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปล่อยวางปล่อยผ่านไปได้นะคือเรื่องระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่เมจิอาชีพตัวหาเหยื่อนะพวก Apple Support ปลอมก็คือเรื่องของ Apple Support นะที่มีการปลอมโทรเข้ามานะนะครับเพื่ออะไรสักอย่างไม่รู้อ้างว่าเป็นห่วงคุณแต่ทีไหนนะครับเอาไปขโมยนะอยู่ดีไอ้คนที่โทรมาเนี่ยโดนได้ไปขโมยครับเพื่อขอรหัสปลดล็อกนี่ก็เป็นเรื่องที่มันปล่อยผ่านไม่ได้จริงนะครับจะอ่านไม่อ่านก็ไม่ได้นะครับมันจะไม่ต้องอ่านเอาละครับเปิดตัว3ข่าวเลยรวดๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็เอาข่าวร้าย นะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีครับเราต้องอ่านให้หมดนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่ Weibo นะครับก็ได้มีการบุกสิงคโปร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเปิดบริการแท็กซี่ไร้คนขับแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนในอาเซียนเลยนะส่วนไทยแลนด์รอนะไทยแลนด์จะเป็นไงไม่รู้ไทยแลนด์ไทยแลนด์แดนสีบลูน้ำเงินไม่ใช่นะนักการเมืองแหละนะครับบกสิงคโปร์จะเปิดบริการแท็กซี่รถขับแห่งแรกในอาเซียนนะครับโดยมีการเตรียมเปิดเขาเรียกว่าระบบโรโบแท็กซี่โดยบริษัทเวโบเป็นบริษัทเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับในเครืออัลฟาเบตหรือว่าบริษัทแม่ของ Google นั่นเองประกาศเตรียมนำบริการแท็กซี่รถขับเข้าสู่สิงคโปร์โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี2028นะครับนับเป็นการขยายธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกหรืออาเซียนเลยทีเดียวรถยนต์ไฟฟ้าของ Weibo ชุดแรกมีกำหนดเดินทางถึงสิงคโปร์ภายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าก่อนเริ่มเก็บข้อมูลและทำแผนที่ถนนเพื่อให้ระบบขับขี่อัตโนมัติ Weibo Driver ครับเรียนรู้สภาพแวดล้อมแล้วก็รูปแบบการจราจรของประเทศนะว่าเป็นอย่างไรไทยแลนด์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับต้องดูว่าจราจรการจราจรรถไฟแดงเป็นอย่างไรนะครับตามแผนงานเบื้องต้นนะครับ Weibo ก็จะนำรถยนต์ไฟฟ้าชื่อว่า Jakura Jakura อะไรจะไม่ผิดนะฮะ iPiece ซึ่งจะตั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ระบบขับขี่อัตโนมัติของบริษัทเข้ามาใช้งานนะครับโดยในปี2027นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับขี่อัตโนมัติจะขับรถด้วยตัวเองในระยะแรกนะครับเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะถนนของประเทศกฎจราจรว่าที่นี่เป็นอย่างไรสภาพอากาศของประเทศนี้เป็นอย่างไรนะครับไทยหรือประเทศไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักช่วงมรสุมนะครับโดย Weibo ก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์แล้วก็ Land Transport Authorityหรือ LTA นะครับเพื่อทดสอบและประเมินความปลอดภัยก่อนขออนุญาตที่จะเปิดบริการรับส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ในปี2028หรือ2571อย่างไรก็ตามครับกำหนดการดังกล่าวยังขึ้นอยู่

ู่กับผลการทดสอบและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์นะ LTE ระบุว่า Vivo จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนอนุมัติรายใหม่ของประเทศต่อจาก Comfort Del GRO Delgro แล้วก็ Grab ครับ Grab คุณคุณไหม Grab นะครับซึ่งสอดคล้องกับแผนระยะของสิงคโปร์ครับที่บอกว่าต้องการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับเจฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์กล่าวต้อนรับ Vivo จะทำผู้ให้บริการรายใหม่ครับพร้อมระบุว่าเทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Vivo จะช่วยปรับดันวิสัยทัศน์การสร้างตัวเลือกด้านการเดินทางรถไฟค่อยแก่ประชาชนนะและไทยแลนด์ล่ะจะเป็นยังไงครับเนี่ยนะด้าน Vivo มองว่าสิงคโปร์เหมาะกับการนำเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติมาใช้งานเนื่องจากมีโครงสร้างมาตรฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยการกำกับดูแลชัดเจนและมีนโยบายสนับสนุนเทคโนโลยีการเดินทางในแห่งอนาคตแล้วประเทศไทยเป็นยังไงก็เทียบกันเอาเองนะครับดังนั้นการนำรถยนต์ต้องกลับมาให้บริการอาจสร้างความกังวลครับเกี่ยวกับผลกระทบต่อคนขับแท็กซี่และผู้ประกอบการอาชีพรถขับรถรับจ้างซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันว่าจะไม่เร่งขยายบริการจนเร็วกว่าความสามารถในการดูแลแรงงานที่รับผลกระทบนะฮะโดยรัฐบาลจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและภาคแรงงานเพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะใหม่รวมถึงช่วยให้คนขับรถสามรถยนต์ที่น่าสนใจนะครับสามารถเปลี่ยนไปทำงานในตำแหน่งใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติทีนี้ครับสุดท้ายเลยจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะครับเวโบก็ตั้งเป้าเปิดบริการเรียกรถหลายคนขับเชิงพาณิชย์ในสิงคโปร์ภายในปี2018คือปี71ครับมีแผนดำเนินงานดังนี้3รอบรอบที่1ปลายปีนี้จะนำรถยนต์ไฟฟ้าชุดแรกเข้าสู่สิงคโปร์ก่อนนี่คือระยะแรกและปี2027เริ่มขับเก็บข้อมูลทดสอบบนถนนแล้วนี่คือ2027ปี70ปีหน้าและ2028ตั้งเป้าครับเปิดบริการรับส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์หลังผ่านการประเมินได้รับอนุญาตจึงจะทำงานได้ทันทีในปีนั้นดังนั้นการเข้าสู่สิงคโปร์จึงถือเป็นการสำคัญของ Vivo ในตลาดเอเชียอาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านในภาคอาเซียนซึ่งรวมถึงไทยแลนด์จะต้องจับตาว่าบริการรถแท็กซี่จะเริ่มเข้ามาปฏิบัติกับระบบขนส่งของอาเซียนทั้งหมด10กว่าประเทศส่วนประเทศเนี่ยรวดเร็วเพียงใดก็รอติดตามนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงจากนี้นี่คือ Vivo นะครับไทยแลนด์ก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นพันพื้อนะเป็นอย่างไรนะจำเสือให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อครับเปิดตัวอีกแล้วครับเปิดตัว Google Book นะครับโน้ตบุ๊ก AI Premium 5รุ่นนะมากันเลยครับก็มากันทุกครั้งทุกรอบนะฮะ Google เปิดตัว Google Book ครับโน้ตบุ๊ก Premium ยุคใหม่นะออกใหม่มาเพื่อ Gemini Intelligence ครับก็เพื่อ Gemini นั่นแหละโดยเฉพาะพร้อมเปิดตัวพร้อมกัน5รุ่นจากอะไร Acer Asus Dell HP และ Lenovo นะครับแล้วก็โชว์จุดเด่นวัสดุระดับพรีเมียมหน้าจอสามารถความเร็วสูงทัชสกรีนชิปประมวลผล AI รุ่นใหม่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน Android อย่างใกล้ชิด Google บอกว่า Google Book นะครับไม่ได้มีเพียงรุ่นเดียวแต่เป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มใหม่ที่พัฒนาที่บริษัทเนี่ยพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต PC ชั้นนำบอกไปแล้วไง Acer Asus Dell HP Lenovo นะฮะซึ่งเพื่อให้ผู้ใช้นะครับเลือกขนาดและรูปแบบเครื่องตามลักษณะการใช้งานได้ของคุณนะครับGoogle Book ชุดแรกประกอบด้วยโน้ตบุ๊กจากผู้ผลิต5รายซึ่งแต่ละรุ่นถูกออกแบบให้มีจุดเด่นแตกต่างกันได้แก่1เลยครับ Acer เป็นรุ่นเดียวกับกลุ่มที่เปิดตัวที่เป็นConvertible สามารถพับเปลี่ยนจากโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตได้ Asus เน้นความเบาบางน้ำหนักเพียง 2.2 ปอนด์ราว1กิโลกรัมเหมาะกับพกพา Dellเน้นความสมดุลระหว่างขนาดน้ำหนักและหน้าจอเท่าเทียมนะหน้าจอเท่านี้ขนาดเท่านี้น้ำหนักเท่านี้เท่าเทียมกัน
เช่นนั้น

1.8 ก็ 1.8 หมดเลยทั้งขนาดน้ำหนักหน้าจอเอาง่ายๆ HP ครับก็เน้นงานออกแบบระดับพรีเมียมถ้าชอบออกแบบก่อสร้างแบบพรีเมียมก็เชิญ HP ฮะสุดท้าย Lenovo ครับมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่15นิ้วเน้นการทำงานแล้วก็ productivityส่วนราคาเริ่มต้นของเครื่องพวกครับอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท 30,000 บาทโดยแต่ละแบรนด์ก็จะมีเรทสเปคและราคาแตกต่างกันออกไปนี่ครับก็ต้องไปดูที่ย่านกันเอานะ หนึ่งในจุดที่ Google ครับพยายามสร้างความต่างจากภาพจำลองเอ้ยภาพจำขออภัยภาพจำของ Chromebook นี่คุณๆนะผมเคยเสนอไปแล้วหลายรอบคือคุณภาพของฮาร์ดแวร์โดย Google Book ใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอะลอยและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้ตัวเครื่องมีทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาหน้าจอเป็นแบบสัมผัสมีตัวเลือกความละเอียดสูง 2.8K ออกแบบมาให้มีความสว่างเพียงพอสำหรับใช้งานกลางแจ้งนอกจากนี้มีคีย์บอร์ดแบบแบล็คลิกนะฮัตพิกต่างๆนะครับขนาดใหญ่พร้อมพื้นผิวสัมผัสคล้ายกระจกมีระบบเสียงบางรุ่นมีลำโพงสุด6ตัวรองรับ Dolby Atmos พร้อมไมโครโฟนที่มีรบกวนเสียงรบกวนนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญคือโกลบาครับแต่ไฟบนตัวเครื่องที่ Google นำกลับมาใช้เป็นเอกลักษณ์ของ Google Book โดยโกลบาครับสามารถแสดงแอนิเมชันตอนเปิดเครื่องแสดงระดับแบตเตอรี่รวมถึงแสดงรูปแบบแสงอื่นแล้ว Google ก็เตรียมเปิดให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงโกลบาเพื่อสร้างแอนิเมชันแบบอินเตอร์แอคทีฟของตัวเองได้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญของ Google Book นะครับไม่ได้อยู่ที่สเปคนะครับแต่เป็นการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยมี Gemini Intelligence เป็นหัวใจสำคัญนะครับ Google Book มีฟีเจอร์อย่าง Magic Pointer นะฮะสามารถเรียก Gemini จากบริบทของสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเช่นไรครับชี้วันที่ในเมลเพื่อช่วยสร้างนัดหมายเลือกภาพหลายภาพและสั่งให้ Gemini ให้ช่วยนำมาประมวลผลร่วมกันแพลตฟอร์มครับก็ยังได้ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Android อย่างใกล้ชิดสามารถเข้าถึงไฟล์จากโทรศัพท์ผ่าน Google Book ได้โดยไม่จำเป็นต้องโอนไฟล์ไปมาก่อนรวมถึงรองรับการทำงานต่อเนื่องระหว่างสมาร์ทโฟน Android และโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ราคาแล้วครับเมื่อกี้เกินไปแล้วนี่ครับว่า Google Book ราคาเริ่มต้นคือ899ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 บาทโดยผู้ซื้อจะได้รับสิทธิ์อย่างหนึ่งเมื่อคุณซื้อแล้วคุณจะรับสิทธิ์คือ Google AI Pro นาน12เดือนก็ประมาณ1ปีพร้อมพื้นที่ Cloud Storage ขนาด5 TB นี่ Google Cloud นะไอ้ Google Drive นี้ต้องเกิน15แล้วก็ต้องมาซื้อ TB ไอ้ซื้อกิกนี่ Cloud Storage ถ้า TB จะรวมถึงก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องดูเอาเองนะฮะและการเข้าถึงเครื่องมือจิมนันดับสูงด้วยสิทธิพิเศษครับนอกจากนี้ Google ยังให้สิทธิ์ทดลองใช้บริการเพิ่มเติมเช่น YouTube Premium Anomi Photoshop เป็นเวลา3เดือนขณะที่ Google Book OS จะรับ Future Drop และการอัปเดตเป็นระยะเวลานานสูงสุด10ปีอีกที79เลยครับวางขายที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเมื่อกี้บอกราคาแล้วและที่สำคัญไทยแลนด์มีหรือไม่รอแล้วสิพอพูดถึงตรงนี้มาถึงจุดนี้แล้วไทยมีแน่นอนคำตอบครับอยู่ในใจคุณแล้วผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้แล้วครับว่าไทยจะวางจริงหรือเปล่า Google เปิดให้ pre-order Google Book ตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วผ่าน Google Store แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยกำหนดวางจำหน่ายหน้าร้านเริ่มวันที่4ตุลาคมในพื้นที่อเมริกาสหรัฐอเมริกาอ้าวละสิลุ้นมีไทยแลนด์หรือเปล่ามันจะมีอีกวันหนึ่งนะและวันที่5ตุลาคม2026ปีนี้นะครับ69ในประเทศแคนาดาสหราชอาณาจักรอังกฤษไอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีและออสเตรเลียอ้าวทำไมมีได้ออสเตรเลียอ้าวละสิครับจากรายชื่อประเทศที่ Google ประกาศในคดีนี้ทำไมต้องพูดถึงแค่ได้ออสเตรเลียอ้าวแล้วไทยแลนด์น่ะไม่มีครับยังไม่มีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจในช่วงเวลานี้ก่อนแต่ช่วงต่อไปนะครับช่วงวันไหนไม่รู้อาจมีก็ได้จึงต้องติดตามต่อไปครับว่า Google นะครับและผู้ผลิต PC แต่ละรายจะนำ Google Book เข้ามาจำหน่ายในไทยหรือไม่และไม่ใช่แค่คน

นั้นครับไม่ใช่แค่ทางนานาที่ไม่มีในพวกเอเชียสิงคโปร์เปิดตัวเวโบไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีญี่ปุ่นก็ยังไม่มีในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหากอยาก

0: ตอร์นะครับครั้งนี้บริษัทไม่ได้วางตำแหน่งเครื่องเพียงเพื่อใช้งานบนเว็บเหมือนภาพจำลอง Chromebook นะแต่ผ่านแนวคิดโน้ตบุ๊กแบบพรีเมียมประสาน AI ใกล้เข้ากับระบบปฏิบัติการและเชื่อมต่อกับ Android ตั้งแต่ต้นก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไทยแลนด์รอก่อนเชเบนิสรอก่อนสิงคโปร์รอก่อนเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะครับพักโฆษณาดีกว่านะครับคลายเครียดกันหน่อยนะแต่ช่วงท้ายเดี๋ยวจะเครียดแน่นอนนะครับฟังโฆษณาสักครู่ครับแล้วพบกันในช่วงถัดไปกับรายการ IT ใกล้ตัวครับพักโฆษณาสักครู่ครับ
1: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
2: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา089

0: นแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการไอทีใกล้ตัวนะครับก็ผ่านมาตอนนี้อีกประมาณ20กว่านาทีแล้วนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องเปิดตัวเบต้าวีอาร์กลาสแว่นวีอาร์จอ 5K หนักเพียง100กรัมอุ้ย100กรัมหนักจริงๆน่ะหนักเพียงแค่นี้นะน่าจะเบาใช่ไหมเนี่ย100กรัมนะ Meta เปิดตัว Meta VR Glass Beta ก็คือในเครือ Facebook Instagram นะในงาน Meta Connect 2026ครับโดยแว่น Virtual Reality รุ่นใหม่ครับที่พยายามแก้หนึ่งในข้อจำกัดสำคัญของอุปกรณ์ VR นั่นก็คือนะครับนั่นก็คือความใหญ่และน้ำหนักของ Headset นะครับโดยย่อเทคโนโลยี VR ครับลงมาอยู่ในอุปกรณ์รูปทรงคล้ายแว่นน้ำหนักประมาณ100กรัมแต่ยังมาพร้อมจอ 5K Micro OLED ครับรองรับดูหนัง 3D เล่นเกมทำงานแบบหลายหน้าจอแล้วก็ควบคุมด้วยสายตาและมือได้โดยไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ VR ที่คือง่ายไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ VR ที่ล้ำหน้าที่สุดของ Meta จนถึงขนาดนี้แล้วก็เตรียมวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027คือปี70นะฮะอ่ะทีนี้ Meta Glasses คืออะไรนะครับMeta VR Glass เนี่ยคืออุปกรณ์ VR รุ่นใหม่นะครับที ออกแบบมาให้มีรูปโลกให้มีรูปทรงแล้วก็น้ำหนักใกล้เคียงกับแว่นมากกว่า headset VR แบบเดิมนั่งเดิมนะโดยตัวแว่นมีน้ำหนักประมาณ100กรัมแล้วก็หรือประมาณ1ใน5ของ Meta Quest 3นะครับแทนที่จะนำชิปประมวลผลแบตเตอรี่จอภาพและอุปกรณ์ทั้งหมดไว้มาไว้บนศีรษะเมตาเลือกใช้การออกแบบ2ส่วนวีวอยแล้วครับเมื่อกี้นี่แค่นี่ผมมานั่งอยู่สถานีนะประมาณ2ชั่วโมงรถวีวอร์2 3คันดูเอาเองแล้วกันครับก่อสมุยเป็นอย่างเงี้ยครับนี่ในขณะนั่งอยู่นี่ประมาณ2ชั่วโมงนะมาแล้ว2 3คันดูเอาเองแล้วกันครับเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนั่งปุ๊บมีแต่วีวอร์วีวอร์ครับแล้วทุกวันอยู่ไอ้ยาแปลกเหมือนกันนะเอาพอแล้วอ่านต่อ

ส่วนแรกคือตัวแว่นมีหน้าจอเลนกล้องและเซ็นเซอร์ส่วนที่สองคือคอมพิวพัดซึ่งแยกออกมารับหน้าที่ด้านการประมวลผลแบตเตอรี่และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับนะส่วนพัดเชื่อมต่อกับแว่นผ่านสายออโตพิโตออปติโกนะครับท่านมีความไปสามารถมีไว้กับเข็มขัดกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายได้ตามให้ขนาดส่วนใหญ่ไม่ต้องอยู่บนใบหน้าของผู้ใช้งานนะครับแม้ตัวเครื่องจะเล็กลงครับแต่มีหน้าใส่หน้าจอ 5K ด้วยสร้างขึ้นบนแผงไมโคร OLED ครับพร้อมความละเอียดเชิงมุม 3.7 พิกเซลนะครับแล้วก็ใช้เลนแพนเค้กขนาดกระทัดรัดออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ตรงนี้เพื่อให้สามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงในตัวแว่นขนาดเล็กได้รองรับ Dolby Vision ด้วยก็แค่นี้ก็บุญแล้วนะครับระบบเสียงก็มีครับ Dolby Atmos Special Audio ด้วยนะครับแล้วก็ Meta ก็ระบุว่า Meta VR Glass เป็นอุปกรณ์ VR รุ่นแรกครับที่มีการรับรอง IMAX นะทำให้สามารถรับชมภาพยนตร์บางเรื่องด้วยระบบ Expanded Optical Retro ของ IMAX ได้จากที่บ้านด้วยไม่ต้องไปดูโรงหนัง IMAX ได้ใช่ไหมเนี่ยตัวแว่นครับไม่ได้ปิดผู้ใช้ออกจากโลกภายนอกตลอดเวลาเพราะมีระบบนี้แบบ Full Color ด้วยสามารถสำหรับแสดงภาพสภาพแวดล้อมจริงนะครับตัวแว่นออกแบบด้านข้างให้เปิดมากกว่า VR headset ทั่วไปครับผู้ใช้จึงยังรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้เช่นโต๊ะโทรศัพท์หรือคนอยู่ใกล้ๆ Meta บอกว่าการออกแบบแบบนี้จะช่วยให้สามารถใส่แว่นเพื่อดูหนังทั้งเรื่องหรือใช้ทำงานระหว่างเดินทางได้นานและสะดวกกว่า VR headset รุ่นเดิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งคอนโทรลเลอร์ด้วยนะควบคุมอินเทอร์เฟซด้วย eye tracking ด้วยนะครับมองไปยังสิ่งที่ต้องการเลือกแล้วใช้มือออกคำสั่งนะครับนอกจากนี้ Meta ยังนำ Meta AI Agent เข้ามารวมไว้ในระบบปฏิบัติการผู้ใช้สามารถพูดคุยกับแว่นเพื่อเปิดแอปเปิดภาพยนตร์ค้นหาข้อมูลและปรับพื้นที่ทำงานได้แนวคิดคือทำให้การใช้งาน Spatial Computing ใกล้เคียงกับการใช้ร่างกายตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแทนที่จะต้องถือคอนโทรลเลอร์ตลอดเวลานะครับประมาณนี้นะครับส่วน Meta ก็ไม่ได้วางตำแหน่ง VR Glass เป็นเพียงเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์ดูหนังนะครับแต่ต้องการให้เป็น Spatial Computing Platform สำหรับคนทำงานด้วยนะครับสามารถสร้าง Virtual Display ขนาดใหญ่ตรงหน้าหรือเปิด Virtual Monitor หลายจอพร้อมกันนะครับสามารถสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวได้ทุกที่นะครับเราประมาณนี้ส่วนด้านเกมทาง Meta บอกว่าเมื่อ Meta VR Glass เปิดตัวเนี่ยจะมีเกมมากกว่า7สมาร์ทเกมที่สามารถเล่นโดยใช้แฮนด์นะ Gestural นะครับโดยไม่ต้องถือคอนโทรลเลอร์เลยนะครับคือใช้มือเลยนะครับนะไม่ต้องมีตัวคอนโทรลเลอร์แล้วขณะเดียวกันยังรองรับ Xbox Cloud Gaming ทำให้สามารถสตรีมเกมอีกหลายร้อยเกมมาเล่นผ่านแว่นได้นะครับดังนั้นจึงพยายามรวมทั้งจอภาพยนตร์เครื่องเล่นเกมและคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเอาไว้ในอุปกรณ์เดียวนะครับนะส่วนคอนเทนต์โรงหนังภาพยนตร์นะครับเบต้าก็จับมือกับผู้ประกาศสตรีมมิ่งคอนเทนต์จำนวนมากครับผมเชื่อว่าคงหนีไม่พ้นแน่นอนนะฮะ Disney Plus นะ Prime Video YouTube Direct TV ประมาณนี้ขออนุญาตไม่อ่านอื่นนะผมอ่านแค่สำคัญส่วน Netflix อ้าวไม่มีเฉยเลยรวมถึง HBO Max ด้วยนะครับหรือว่า Parabolus Plus นะครับก็จะเตรียมน้ำคอนเทนต์แบบ 3D เข้ามาให้บริการส่วน Netflix รอปอนรอก่อนนะโดย Disney Plus ก็เตรียมเปิดให้รับชมภาพยนตร์บางเรื่องในแบบ 3D ในบางประเทศเช่น The Avenger หรือที่ดังเลยนะ Avenger Black Panther นะครับนอกจากนี้ยังมีแอป Disney นะครับImmersive Cinema My ILM นะครับที่จะนำภาพยนตร์บางเรื่องเช่น Avenger ตอน Infinity War นะครับ Star Wars ตอน A New Hope นี่ชื่อดังเลยนะฮะจะนำมาทำเป็น3มิติด้วยนะมาสร้างอุปกรณ์ประสบการณ์แบบ VR ด้วยนะครับก็คือเรื่องดังเลย Avenger Star Wars นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ที่ปรากฏตรงหน้าครับแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวผู้ชมสามารถเปลี่ยนไปตามโลกของภาพยนตร์ได้นะพร้อมภาพ 3D ด้วยนะครับส่วนกีฬาก็ประมาณนี้นะครับกีฬาก็มีการสร้าง Impressive Sport สามารถดูได้เหมือนอยู่กลางสนามนะประมาณนี้เขายังไม่อ่านนะครับแล้วก็จับมือกับ NBC Sport UFC จับมือกับ

0: ่องต่างๆนะครับมีการเปิดตัวสามารถดูกีฬาได้เหมือนกับอยู่ข้างสนามนะครับขออนุญาตไม่รายละเอียดเยอะนะครับนะโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนการวางจำหน่ายนะครับเบต้าวีอาร์กราสเตรียมวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027คือปีหน้านะครับราคาเริ่มต้น 1,299.99 ดอลลาร์สหรัฐส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวกับประเทศที่จะวางจำหน่ายนะครับรวมถึงราคาแล้วก็กำหนดการขายในประเทศไทยก็ต้องรอประกาศเพิ่มเติมจากเบต้าเองว่าจะเป็นพันธุ์จะเป็นอย่างไรนะครับเอาแหละประมาณนี้นะครับนะก็คือเรื่องของเมตา VR Glass นะครับอ้าวทีนี้ผมแถมอีกหนึ่งเรื่องเลยเมตา VR Glass ต่างจากเมตา Quest อย่างไรนะครับซึ่งเมตา Quest เนี่ยอย่างที่บอกครับเป็น VR MR headset แบบ stand alone รวมส่วนประมวลผลแบตเตอรี่จอฮาร์ดแวร์เอาไว้บนศีรษะขณะที่เมตา VR Glassย้ายการประมวลผลแบตเตอรี่และสตอเรจออกไปอยู่ในคอมพิวพัดครับผลคือเมตาสามารถลดน้ำหนักของตัวแว่นหรือประมาณ100กรัมเบากว่าเควส3ประมาณ5เท่าแต่ข้อได้เปรียบก็คือว่าผู้ใช้ระบบคอมพิวพัดครับและมีสายเชื่อมต่อระหว่างพัดกับตัวแว่นดังนั้นเมตาวีอาร์กลาสจึงยังไม่ใช่แว่น VR แบบไร้สายนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับนะส่วนราคา 1,299.99 นะครับเมื่อกี้ผมแอบแปลแล้วแอบแปลงเงินแล้วประมาณ 40,000 บาทต้นๆนะครับแต่ตัวนี้นะยังไม่ใช่ราคาจำหน่ายในไทยนะครับอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นรอติดตามตอนต่อไปพักโฆษณาชั่วครู่ครับพบกันช่วงสุดท้ายกับรายการ IT ใกล้ตัวอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายครับ
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทางด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
0: ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายกับรายการ IT ใกล้ตัวนะครับก็วันเวลาผ่านไปไวมากนะครับอีก10นาทีแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่บอกข่าวร้ายครับ นั่นก็คือมือถือหายนะซึ่งถ้าหายมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรีบติดตามแต่ว่าในช่วงระหว่างก่อนที่จะเจอมือถือเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามีการพบ Apple Support ปลอมตัวเหยื่อที่มือถือโดนขโมยเพื่อขอรหัสปลดล็อกก็คืออาจจะโทรบอกว่ามือถือคุณหายนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับปัจจุบันนะครับโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะปัจจัย4นี่ปัจจัย4บวก1ฮะบวก5บวก1ก็คือโทรศัพท์นั่นแหละขาดก็ขาดไม่ได้เพราะการยันตัวตนกันต่างๆล้วนต้องใช้โทรศัพท์ทั้งนั้นดังนั้นการที่มือถือหายครับจึงเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและกรณีอาจทำให้เหยื่อซวยซ้ำซ้อนเมื่อเจอเรื่องนี้คือต้องอ้างอิงเว็บไซต์ก่อนครับเราต้องขอบคุณเขาโดยเกอร์นิวครับกล่าวถึงการตรวจพบแคมเปญการลวงแบบพิชชิ่งเล็งเป้าไปยังกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ iPhoneApple Support ก็ iPhone ยังไม่มี Android หรอกครับให้รอทีเกปลอมแน่นอนนะไม่ไปเจอใน iPhone หลอกขโมยรหัสโปรโตคอล iPhone รวมถึงการหลอกขอรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชี Apple ID ผ่านพิมิต Call Center แบบปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยการแอบอ้างว่ามาจาก Apple Support ช่วยเหลือช่วยเหยื่อที่โดนขโมยโทรศัพท์ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบแพลตฟอร์ม Anomi Boss Kit นะรวมนี้เป็นระบบการหลอกลวงพิชชิ่งแบบเช่าใช้งานซึ่งชุดเครื่องมือนี้นะคิดค่าบริการที่ถูกมากสำหรับแพคเกอร์นะมีการส่งอีเมลหลอกลวงเพียง 1.5 เครดิตเท่านั้นส่งข้อความ SMS นะ

ก็ประมาณนี้โดยจากการเปิดเผยนะครับบอกว่าได้เผยในส่วนของการลวงนะครับว่าไทเกอร์นั้นอยู่เบื้องหลังการขโมยโทรศัพท์มือถือโดยจะทำการดึงข้อมูลหมายเลขระบุมือถือของเครื่องนะครับแล้วก็แสดงสถานะของไฟล์ My นะครับลองให้เหยื่อกดลิงก์ปลอม เพื่อเข้าไปดูหน้าเพจที่ทำเดินแบบเว็บไซต์ของ Apple พร้อมแผนที่แสดงตำแหน่งจริงนะครับซึ่งไทเกอร์จะส่งให้ผ่านช่องทางอีเมลหรือความ SMS จากนั้นจึงจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI อย่าง VAPI เพื่อสร้างตัวตนสมมุติขึ้นมาแล้วก็ทำการโทรมาหาเหยื่อเพื่อหลอกขอรหัสหลอกโดยหลอกว่าเป็นการยืนยันตัวตนซึ่งถ้าเหยื่อเผลอไปนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณทันทีนี่ครับ

้างตัวตนสมมุติขึ้นมาแล้วก็ทำการโทรมาหาเหยื่อเพื่อหลอกขอรหัสหลอกโดยหลอกว่าเป็นการยืนตัวตนซึ่งถ้าเหยื่อเผลอไปนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณทันทีนี่ครับโดยทางนี้วิจัยครับก็ตรวจสอบพบว่าอีเมลหลอกลวงต่างๆที่มาจากต่างข้อมูลครับน่าก็จะมีแม้จะเป็นรูปแบบไร URL รูปแบบ slash help health token น่าก็เรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่อันตรายนะครับแม้จะเกิดขึ้นในต่างประเทศและก็ยังไม่มีการรายงานหลอกลวงทางการในไทยณปัจจุบันแต่อย่างที่บอกครับเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่ต่างประเทศทำงานเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไว้เผื่อวันหนึ่งเกิดในไทยผมถึงบอกไงถ้าเกิดขึ้นในไทยเราจะได้รู้ทันมันนะครับไม่งั้นถ้าเกิดโอ้ยไม่ต้องรู้หรอกไกลตัวแต่สุดท้ายคุณจะรู้สึกครับเพราะฉะนั้นก็ควรระมัดระวังนะครับเป็นอย่างสูงต่อการหลอกลวงในระดับดังกล่าวเพื่อจะเกิดในไทยแลนด์ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นครับฝากไว้เพียงเท่านี้และทั้งวันนี้ครับคือรายการไอทีแค่ตัวในวันศุกร์อย่างนี้ก็ตัวสายไอเลยครับแปลกเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ขอบคุณนะครับ FM 102 MHz นำโดยท่านพอกี้พอปฏิพลแล้วก็ช่างเทคนิคพี่แซมพี่หนุ่มนะครับนี่คืออสมทสุรธานีนะครับส่วน 101.3 MHz Spoken Station ก็ขอบคุณท่านพอแดงแล้วก็นายแสนดีที่เป็นช่างเทคนิคแล้วก็ท่านพอแดงนะครับนะก็เมื่อก่อนก็เป็นดีเจด้วยนะครับนะเมื่อก่อนนะนี่คือ 101.3 MHz นะครับแล้วก็ขอบคุณร้อยหนึ่งจุดสามเป็นเหมือนกันครับที่จะมีรันนะในช่วง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็ติดตามกันได้ใครที่อยู่บนเกาะสมุยก็ฟังได้นะครับแล้วก็ตรงไปถึง Facebook Live นะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีติชมแล้วก็แจ้งกันมาได้เราขอต้อนรับการติชมทุกทางนะครับทุกเรื่องนะครับเราจะนำไปปรับปรุงรายการต่อไปแล้วก็ทุกคนต้องฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังมาตลอดจนกว่าช่วงใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็จุดท้ายนี้ครับก็ขออนุญาตบอกอีกครั้งว่างานเพาเอ็กครับ2026พรุ่งนี้แล้วครับก็รับชมไลฟ์สดได้ทางเพจสุทิมทีวีพรุ่งนี้5 โมงเย็นนะไปตั้งใจกับวงดนตรีทั้ง9 วงด้วยนะครับทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวนะครับณลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีสมุยนะครับไปตั้งใจกับน้องๆเขาได้นะครับแต่ฝนตกหรือเปล่าก็ก็ว่ากันอีกทีนะฤดูฝนช่วงนี้นะครับสมุยจริงๆจะเกิดเนี่ยก็ตอนปลายปีนะพวกแบบพายุแบบฝนตกอย่างก่อนหน้านี้ก็ฝนตกทั้งวันไม่มีหยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสุราษฎร์ก็เหมือนกันนะก็มีฝนตกเหมือนกันนะบางพื้นที่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะจบไว้ใหม่กันในที่หน้าครับกับรายการ IT ใกล้ตัวในวันและเวลาเดียวกันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันที่หน้าครับสวัสดีครับ

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะที่คณะกรรมการสรรหากสทช.ทำชอบด้วยกฎหมายขาดคุณสมบัติจริงปมรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.โดยเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนล่าสุดศาลปกครองกลางพิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางและพบว่าแม้นายแพทย์สรณะจะอ้างว่าเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยลาออกจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ยังมีการปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและปรากฏว่ามีการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยและให้หน่วยงานเป็นผู้เก็บค่ารักษาโดยแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลรวมถึงมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินจึงไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำจุดยืนเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้

0: อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอโคลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝาก

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม
1: yes
0: 26กันยายนนุ้ยสุวีนา

0: ย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน 2569 เวลา 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Soli Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
4: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
3: ำลังซ่า

0: เมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบ

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， 为了听的听书，考考超凡 play by DJ Dear。

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น

30บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะ Hara Mexican ลดสูงสุด 70% Aero ลดสูงสุด 50% John Henry ลดสูงสุด 50% และ Bowling ลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่ L เสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และ Michelle Kai หรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะรอใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อป

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม
1: yes!
0: 26กันยายนนุ้ยสุวีนา
1: Woo-hoo!

0: 2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Sony Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหฝน

0: ผมกว่าจะนอนเมื่อคืนนะพี่เพศานประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆเนี่ยมารู้สึกตัวปรอนประมาณสัก2 ทุ่มหลังคาฮะฝนที่มันตกใส่หลังคาความหนักแล้วก็ความสม่ำเสมอเนี่ยถึงเช้าเลยครับ
1: ตกต่อเนื่องเลยนะ
0: ตกต่อเนื่องนะครับแบบโอ้โหแบบใส่กระหน่ำจนถึงเช้าฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี้ยอยู่อสมทเนี่ยนะฮะหนักเกือบทั้งวันฮะมีเบาบ้างช่วงบ่ายๆแล้วก็เนี่ยตอนเย็นใหม่อีกแล้วครับ
1: ครับของผมก็เรียกว่าไม่ฝนถ้าจะเรียกหาจังหวะที่ฝนหยุดเนี่ยแทบไม่มีนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีแบบเบาๆกลางกลางหนักๆ
0: ครับ
1: ก็จะมี3 ลีลาทั้งวันแล้วก็เห็นว่าคืนนี้ก็ต้องลุ้นต่อยในช่วงนี้หยุดนะช่วงนี้ขาดเม็ดไปนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ถ้าตามดูจากพยากรณ์อากาศกรมอุตุเนี่ยก็ถึงวันอาทิตย์นะ
0: ใช่ครับ
1: มีโอกาสที่จะเจอฝนแบบแช่แล้วก็ยืดเยื้อยาวนานไปเนี่ย4 วัน 3 คืนอะไร
0: ครับ
1: นะ
0: ไม่ใช่เลนบอมด้วยนะฮะถ้าเลนบอมเนี่ยมันตกหนักเป็นจุดๆเป็นที่ๆไปนี่มันทั้งประเทศเลยพี่ไพศาล
1: ครอบคลุมหลายพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดของกทม.นะ
0: ครับ
1: สายไหมคลองสามวาลาดกระบังมินบุรีเนี่ยโซนตะวันออกเนี่ย
0: ครับ
1: ของผมนี่130 กว่ามิลละรวมนะ
0: ครับ
1: 130 กว่ามิลแต่ก็น่าจะน้อยกว่าลำลูกกา
0: ครับ
1: แถวลำลูกกาแถวปทุมเนี่ยน่าจะหนักกว่า
0: ก็ผมคลองสี่ลำลูกกา
1: แถวนั้นหนัก
0: โอ้โหก็ถือบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณสัก2 ทุ่มครับไม่หยุดเลยผมแล้วจะออกมาทำงานยังไงเนี่ยนะ
1: ก็เทศบาลหลังสิบนี่ก็ประกาศเตือนแล้วชักธงแดงแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำคลองหลังสิบประยุทธ์ก็
0: เข้าถนนนะฮะใช่ครับใช่ครับ
1: ไอ้สูงกว่าไอ้ขีดที่เขาจะถือว่าเป็นขีดที่ต้องชักธงแดงก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นๆนี่ก็ชักธงแดงละ
0: ครับคลองรังสิตนะพี่เพศาลแล้วก็คลองลำลูกกามันจะมีถนนเชื่อมนะคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4ไอ้คลองเชื่อมนั่นแหละฮะบ้านเพื่อนผมอยู่แถวๆนั้นเนี่ยถ่ายภาพส่งภาพมาให้ดูน้ำเข้าบ้านหมดแล้วฮะ
1: ก็ทางนายกอบจ.เนี่ย
0: ครับ
1: มิกแจ๊ด
0: ครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าขอให้กรุงเทพมหานครช่วยชาวปทุมด้วยเปิดประตูระบายน้ำให้กับปทุม
0: ครับ
1: ช่วยรับน้ำไปด้วย
0: ครับ
1: เขาจะรับ
0: ก็นั่นแหละส
1: ิกรุงเทพเขาก็กลัวเขาอยู
0: ่ไอ้ตรงตอนปี54เนี่ยที่มีปัญหาก็ตรงสายไหมนั่นแหละพี่ไพศาลที่กทม.เอากระสอบทรายมากั้นน่ะแล้วโซนลำลูกกาน้ำท่วมเป็นเดือนไม่ลงแม้แต่เซนเดียวครับ
1: ใช่เมื่อมีก็ทราบมันอยู่เพราะว่าคลองมันเชื่อมกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็น้ำจากปทุมเนี่ยมันก็ต้องไหลผ่านระบบคลองอะไรต่าง
0: ๆก็เข้าคลองลาดพร้าว
1: เข้าไปในกรุงเทพ
0: ฮะนั่นแหละฮะ
1: ไอ้กรุงเทพก็สู้น้ำเขาก็ต้องบล็อกไอ้บรรดาพวกคลองต่างๆไว
0: ้ก็รังสิตทำได้ก็คือคลองประยุรศักดิ์นะฮะ
1: รังสิตประยุรศักดิ์ก็ต้องหาเครื่องสูบ
0: ลงเจ้าพระยาอย่างเดียว
1: จะไประบายผ่านคลองช่วยด้วยก็ไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะพอช่วยได้ก็คงจะช่วยนะฮะแต่ว่าผมเห็นทางผู้ว่าชัดชาติวันนี้เขารายงานนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าสถานการณ์หนักเนี่ยคือทางฝั่งตะวันออกของกทม.
0: ครับ
1: พวกคูคลองต่างๆของฝั่งตะวันออกเนี่ย
0: ครับ
1: ยังวิกฤต
0: ครับ
1: ต้องเร่งสูบน้ำสู้ฝนโดยใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดัน
0: ครับ
1: ประกอบกับการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้งนี้ยังไม่ห่วงโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พร้อมย้ำเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้เก็บของขึ้นที่สูงจนถึงวันที่27 กันยายน 69แล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากฝนตกลงมาเติมก็เชื่อทำระบบระบายน้ำลอกท่อได้ดีไม่กระทบชั้นที่พื้นที่ชั้นใน
0: ครับ
1: นะสำหรับสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อที่ลงพื้นที่มาในวันนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด6 ตัวเปิดใช้งานได้4 ตัวเพราะน้ำยังเข้ามาในระบบไม่ถึง60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขณะนี้มีน้ำเข้ามาในระบบ40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรับน้ำ

0: มาจากบางนาสุขุมวิท101ทับ1และคลองหนองบอนคลองเพชรคลองบางอ้อมาลงสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะ
1: ครับ
0: เนี่ยคอทมเขามีระบบอุโมงค์โบงเลยเขาโชว์เต็มที่นะเที่ยวนี้
1: ใช่ครับใช่ครับเขาลอกท่อแล้วก็เขาพร่องน้ำรอไว้แล้วฮะแต่ว่านี่ขนาดพร่องน้ำรอนะครับเรือคลองแสนแสบวันนี้ต้องประกาศหยุดเดินเรือพี่พิสาร
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำมันบางจุดเนี่ยมันล้นออกจากคลองแสนแสบหลากเข้าซอยต่างๆโดยเฉพาะถนนรามคำแหงไปถึงนู่นเลยฮะบางกะปิเลยครับน้ำปริ่มเรือวิ่งไม่ได้เลยครับ
0: ก็ของกทมก็หลายถนนหลายเส้นทาง
1: ครับ
0: ก็มีน้ำท่วมขังบางเส้นก็สูงระดับที่รถก็เดินรถไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแถวๆบ้านผมนี่ก็ทราบมีหลายหมู่บ้านก็คืนนี้ก็ยังต้องเล็งๆกันนะถ้าฝนลงซ้ำมาก็กลับบ้านไม่ได้
1: น้ำท่วม
0: ถ้ากลับก็ต้องเอารถจอดไว้ข้างนอกแล้วก็หาทางเข้าบ้านเองเพราะว่าทางมันน้ำมันท่วมหมด
1: โอ้บางจุดเลยหัวเข่าไปรถเก๋งก็ไม่ได้แล้วครับ
0: สูงเป็นเมตรอ่ะ
1: โอ้โหแล้วฮะ
0: เท่าที่มีรายงานบางพื้นที่สูงเป็นเมตรอ่ะ
1: ครับครับ
0: คราวนี้คือถ้าไม่มีฝนอย่างฝนมันขาดช่วงไปเขาสูบ
1: ครับ
0: เขาระดมสูบน้ำมันก็อาจจะลดลงมาได้นะ
1: อันนี้ฝนมันเติมตลอด
0: แต่ถ้าฝนมันเติมตลอดเหนื่อย
1: ก็รัฐบาล
0: สภาพอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยมันก็จะขรุขระมันก็จะแบบประสบภัยกันอยู่พอสมควรหลายพื้นที่นะ
1: ก็ถือว่ารอบนี้นะฮะบรรดาผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนต้องบอกขอขอบคุณเลยนะฮะมีอาคารสูงห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะย่านรังสิตอะห้างทุกห้างนะพี่เพศาน
0: ให้จอดรถ
1: ให้จอดรถฟรีเลยฮะขึ้นไปจอดได้เลยเพราะว่าฝนมันตกหนักและตกต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะน้ำมันเริ่มท่วมก็เกรงว่าถ้าเกิดคืนนี้กับพรุ่งนี้มันตกแบบนี้อีกเนี่ยมันเสียหายแน่นอนสำหรับรถจอดไว้ที่บ้านฮะเอามาจอดในห้างสรรพสินค้าเขาได้เลยครับ
0: วัดธรรมกายเขาถามปทุมเขาก
1: ็ประกาศเลย
0: บอกเข้ามาเลยเพราะว่าวัดธรรมกายเขาถมที่ขึ้นไปสูงใช่ไหมเขามีเนินเขามีอะไรที่ลานเป็นลานสูงเลย
1: ครับครับ
0: คนน้ำแน่นอน
1: ครับ
0: ก็ถ้ากลัวว่าอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำจะเข้าไปท่วมทรัพย์สินรถยนต์อะไรเงี้ยนะก็รถมาจอดครับ
1: อย่างปี54พี่ไปสั่งรถจอดด้วยไหน
0: ผ่าน54มาแล้วไม่มีปัญหา
1: ฮะ
0: ผมเอาไปไว้บ้านผมที่ดำเนินสะดวก2คันฝากพี่ชาย
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือไว้คันนึงตัวไว้ใช้ที่กรุงเทพก็เอาไปจอดที่คอนโด
1: ครับ
0: คอนโดก็อยู่แถวห้วยขวางไม่ท่วม
1: ฮะฮะ
0: รอดไป
1: ของผมเอามาจอดไว้ที่ช่องเก้าเราเนี่ยฮะโอ้จอดได้เป็นเดือนเลยครับแล้วก็อีกคันหนึ่งทางด่วน
0: อ๋อขึ้นไปจอดบนทางด่วน
1: ทางด่วนที่ก็จอดยาวเหยียดอะพี่เบสานนะฮะเพื่อนเป็นทหารอากาศบอกมาจอดเลยเนี่ยที่ทำงานของเพื่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าดอนเมืองเป็นดอนฮะเอารถเก๋งเพื่อนเอาไปจอดรอไว้ก่อนเลยให้ผมเอาไปจอดบอกไม่ให้ผมจอดที่ทำงานเรียบร้อยแล้วของเพื่อนเจอไป2เมตรนะโอ้โหไอ้ที
0: ่
1: ปริ่มท้องเครื่องบินนะฮะตอนนั้นนะครับ
0: ดอนเมืองจมเลย
1: โอ้โหใช่นะฮะซึ่งอย่างฝนล่าสุดที่มาเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ประกาศเตือน24ชั่วโมงเลยนะฮะในการเตรียมความพร้อมนะครับก็วันนี้ทางรองโฆษกพลอยทะเลเนี่ยออกมาอธิบายนะฮะจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของไทยเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเห็นจากเลยหลายจังหวัดฮะที่ผู้สื่อข่าวส่งมาครับโอ้โหน้ำถนนนี่กลายเป็นคลองไปแล้วนะครับรัฐบาลห่วงใยฮะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้เร่งอพยพนะฮะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้จะเข้าช่วยเหลือลำดับต้นๆเลยนะครับก็มีการสั่งการดังนี้ครับทุกเขตสุขภาพแล้วก็จังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอย่างน้อยจนไปถึง27กันยายนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเขตสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะอยุธยาปทุมรังสิตเนี่ยแล้วก็พื้นที่รับน้ำต่อเนื่องให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมนุมชุมชนสถานพยาบาลแล้วก็เส้นทางรีเฟอร์อย่างใกล้ชิดนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยแล้วเอาไปทางไหนดีนะครับเขตสุขภาพที่6ติดตามสถานการณ์ที่จันทบุรีสระแก้วทั้งชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็ระบบ EMS เนื่องจากมีสถานการณ์แล้วก็ยังมีฝนตกสะสมหลายจุด โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเชื้อ

0: พลิงน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดอาหารไอทีอย่างเงี้ยนะฮะบุคลากรและเส้นทางส่งต่อสำรองต้องเตรียมให้พร้อมให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องนะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่ต้องรับยาต่อเนื่องก็ให้ดำเนินการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพก็ให้ทีมสาธารณสุขเฝ้าประเมินทันทีนะฮะแล้วในที่พักพิงเนี่ยมันต้องมีน้ำสะอาดน้ำดื่มยารักษาโรคนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตด้วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยครับและทุกจังหวัดที่ตรวจรายงานเส้นทาง EMS แล้วก็เส้นทาง Referที่ผ่านไม่ได้หรือว่าเสี่ยงถูกตัดเนี่ยนะเพื่อกำหนดเส้นทางสำรองจุดรับจุดส่งผู้ป่วยหรือว่าเรือที่จะสนับสนุนครับอันนี้ก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับทุกจังหวัดที่ไปสารครับ
1: คราวนี้เนื่องจากเที่ยวนี้ฝนมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างมากนะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศรายงานว่าสถานการณ์ในขณะนี้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เนี่ย12จังหวัดมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: รวมทั้งหมด38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 37,036 คนนี่ไปทำตัวเลขมาเลยนะ
0: ครับ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักรวม2ตำบล8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ280ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน6อำเภอมีภัยสาลีท่าตะโกตากฟ้าพยุหคีรีบรรพตพิสัยลาดยาวรวม26ตำบล131หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ184ครัวเรือนระดับน้ำส่งตัวอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอคือสว่างอารมณ์หนองขายางอำเภอเมืองรวม3ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วสิงห์บุรีเกิดน้ำท่วมที่อินบุรีรวม1ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5ครัวเรือนสุพรรณบุรีเกิดน้ำท่วม5อำเภอคือบางปลาม้า2พี่น้องอำเภอเมืองศรีประจันดอนเจดีรวม24ตำบล133หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,548 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: สระบุรี3อำเภอฮะหนองแซงมวกเหล็กอำเภอเมืองรวม6ตำบล17หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ179ครัวเรือนอยุธยาเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอคือเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยารวม55ตำบล240หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,030 ครัวเรือนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปราจีนนี่เกิดท่วม2อำเภอคือกบิลบุรีกับศรีมหาโพธิ์รวม2ตำบล4หมู่บ้าน136ครัวเรือนนะฉะเชิงเทรา3อำเภอนะบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้า8ตำบล22หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ117ครัวเรือนสระแก้วเกิดน้ำท่วม6อำเภอเลย
0: ครับ
1: อำเภอเมืองวัฒนานครอรัญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นรวม14ตำบล32หมู่บ้านแต่ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนแสดงว่าส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตร
0: ครับ
1: หรือพื้นที่ป่าเขานะ
0: ครับ
1: แล้วก็

0: กรุงเทพปริมณฑลนะ
1: แช่อยู่อย่างเงี้ย
0: อยู่ตรงอยู่ใกล้ๆทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางเนี่ยชลบุรีระยองอะไรเงี้ยเพราะว่าศรีราชาว่าจมหลายพื้นที่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ศรีราชาสัตหีบอะไรเงี้ยนะหลายพื้นที
1: ่น้ำไหลแรงด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: หนักๆสัตหีบที่ชลบุรีแล้วก็ที่
1: ระยองนี่ก็หนัก
0: ใช่หลายพื้นที่โซนตะวันออกนี่โดนเยอะเหมือนกัน
1: ครับครับปรากฏการณ์นี้ปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่านี่คือฤดูฝนปกตินะพี่เพศาล

0: ราะว่ามันจะหนักแบบเนี้ยนะฮะในช่วงของสิงหากันยานะฮะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมามันเกิดภาวะแล้งหรือเปล่าที่ว่าฝนพอหน้าฝนฝนมันไม่มาอันนี้คือหน้าฝนเลยทางกรมอุตุบอกอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีแนวร่องฝนภาคผางภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กัมพูชาแล้วก็ทางภาคตะวันออกเป็นเหตุให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเรียกว่านี่แหละฮะฝนประจำฤดูครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันคือเรนบอมเพราะมาตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายๆมันยังไม่หยุดเลยปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่าไม่ใช่เรนบอมเพราะเรนบอมเนี่ยนะฮะมันก็คือลักษณะฝนตกหนักมากแต่ว่าตกในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่ว่าฝนที่ตกณขณะนี้มันเป็นฝนที่กระจายทั่วทุกพื้นที่หลายจังหวัดเลยเพราะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำยกเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเรื่อยๆฝนจึงตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็จะตกแบบนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าน้อยครับทางกรมอุตุเขาวัดปริมาณนะพี่เบสารตั้งแต่เมื่อช่วง7โมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยนะเยอะสุดเนี่ยที่จังหวัดตราดครับ 89.2 มิลลิเมตรฉะเชิงเทรา 82.2 มิลลิเมตรจันทบุรี 63.8 กรุงเทพ 33.6 เองครับ
1: ค่าเฉลี่ยมั้ย
0: ค่าเฉลี่ยครับเพราะว่าโอ้โหแต่เห็นมันทั้งวันนะวันนี้ครับ
1: เพราะว่าอย่างเขตคลองสามวาเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเขาบอกเอง130กว่าร วมแล้ว
0: รวมๆใช่ไหมฮะ
1: ก็มันมาแต่เมื่อคืนอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ตลอดวันตลอดคืนมันตกสะสมก็ต้องนับรวมไป
0: ใช่ครับอันนี้เขานับตั้งแต่7โมงทางกองตรวจตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2แม้ถ้าย้อนไปจนถึงตี2มันก็คงเพิ่มไปอีกเท่าตัว
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะครับ60ลบก็นั่นแหละ120 130นั่นแหละครับประมาณนั้น
1: ครับ
0: ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนฟังอยู่นะฮะยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วครับเพราะชะโงกไปก่อนเข้ารายการฮะติดไม่ขยับเลยฮะ
1: ติดหนึบเลยเมื่อเช้าก็ติด
0: ครับ
1: แต่ตามช่วงเช้านะ
0: การ
1: ทำงานก็ติด
0: เขาเลี่ยงเส้นทางกันฮะ
1: หลบน้ำท่วมใช่ไหม
0: หลบน้ำท่วมครับใช่ครับยิ่งตรงลาดพร้าวเนี่ยรถไปไม่ได้หลายเส้นทางครับพี่เบสารเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เบสารมาคุยกันใหม่
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปด

0: รายการ23 นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
1: มีผู้ที่เขาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะ
0: ครับ
1: เขาให้คำแนะนำว่าผู้ที่จะติดตามโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามันมี5 แอปสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำตั้งแต่พยากรณ์อากาศแผนที่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลน้ำและการเตือนภัยนะซึ่งจะช่วยเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านช่วยเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงหรือพายุปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้เลือกหลายรูปแบบแต่ละแห่งก็จะมีข้อมูลและฟังก์ชันแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันโดยพอช่วงนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเขาแนะนำ5 แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะ
0: ครับ
1: 1เนี่ยคือ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุ
0: ครับ
1: โดยบอกว่าหากต้องการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีก1แหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพราะมีทั้งพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7 วัน
0: ครับ
1: พยากรณ์รายเดือนและราย3 เดือนรวมถึงประกาศเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุและข้อมูลสภาพอากาศรายจังหวัดและรายภาคนะกรมอุตุนิยมวิทยามีแอปพลิเคชันเช่น TMD พยากรณ์และก็มีไทยเวสเซอร์ไทยเวสเซอร
0: ์
1: อากาศไทยเนี่ยนะซึ่งให้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันพยากรณ์อากาศเรดาร์สภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศรวมทั้งการเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีช่องทางสำหรับทั้ง Android และ iOS ภายในแอปก็ยังมีข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติหรือ AWS เช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นความกดอากาศและความเร็วลมรวมถึงแผนที่อากาศปริมาณฝนราย3 ชั่วโมงข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับติดตามสภาพอากาศในระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมทั้งรายละเอียดขนาดและจุดศูนย์กลางเหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยในประเทศไทย อันที่2คือ Windy เป็นบริการที่นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์และภาพดาวเทียมรวมถึงเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศหลายแบบเช่น ECM WF GFS และ Icon เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ที่สนใจจุดเด่นของ Windy WINDY เนี่ยนะคือการแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ทำให้เห็นทิศทางและการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนและระบบสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อันที่3นี่คือ Zoom Earth ติดตามสภาพอากาศผ่านภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นอีก1 แอปพลิเคชันสำหรับติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์โดยแสดงข้อมูลผ่านภาพดาวเทียมพร้อมฟังก์ชันสำหรับดูเรดาร์ฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนและทิศทางลมผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลภาพถ่ายให้เพื่อนร่วมทางเพื่อวางแผนก่อนออกจากบ้านได้ด้วยอันนี้ Zoom Earth
0: ครับ
1: แล้วก็มี Rain Viewer เช็คเรดาร์ฝนและติดตามกลุ่มฝน Rain Viewer เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามฝนและสภาพอากาศโดยสามารถดูข้อมูลรายชั่วโมงและรายวันพร้อมครับปริมาณฝนและแผนที่เรดาร์ที่แสดงตำแหน่งและความรุนแรงของกลุ่มฝนรวมถึงติดตามเส้นทางของพายุจากข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็มี NOAA

0: เวสเซอร์เรดาร์อันนี้ติดตามเรดาร์และสภาพอากาศนะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลเรดาร์และสภาพอากาศแล้วก็มีแอป DWR4 ไทยเป็นแอปของกรมทรัพยากรน้ำ
1: ครับ
0: ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service สำหรับประชาชนเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันก็จะมีแอปต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแอปทางการนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แอปประเภทที่อะไรล่ะส่วนใหญ่เราจะมีคำตรงคำเตือนมาไม่บอกรายละเอียด
1: อันนี้เขาติดตามจากเรดาร์นะฮะ
0: อันนี้เขาดูมาแล้วเขากรองมาแล้วแล้วเขาก
1: ็วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย
0: วิเคราะห์ออกมาใช่ไหม
1: ใช่ฮะเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคุยเข้ามา
0: ของที่สูงด่วน
1: เนี่ยคุณอิสระชนคุณชุศนะบอกว่าของวินดี้เนี่ยวินดี้เวิร์กสุดเนี่ยคุณชุศนะบอกผมใช้วินดี้ช่วยประเมินสภาพอากาศก่อนทำการบินบอลลูนดีที่สุดนะมีฟังก์ชันครบเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะ
0: มีหลายแอป
1: ครับครับคนใช้งานจริงก็คงลองใช้ไปหมดละเห็น
0: ก็เนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็เจอแบบนี้แล้วเราก็เอ๊ะมันปวดหัวไปหมดจะเชื่อพยากรณ์รัฐบาลเขาก็ไอ้หน่วยงานเขาก็แจ้งนู่นแจ้งนี่เยอะไปหมดแต่ว่าบางทีมันคุมไปอย่างมันคุมกว้างกว้างมากไป
1: ทางการไปประมาณน
0: ี้มันไม่ลงมาตรงในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเนี่ยพื้นที่ของเราก็ต้องรอฟังผู้ว่าชัดชาติเขาอะไรเง
1: ี้
0: ยซึ่งบางทีเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเขาก็มาเขาของบางทีมันน้ำมันท่วมในซอยแล้วไม่รู้จะทำยังไงผู้ว่าก็ช่วยไม่ได
1: ้ครับก็
0: อันนี้เราบางทีเราก็ต้องหาช่องทางที่มันจะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากข
1: ึ้นส่วนใหญ่จะใช้กันคนปกติก็คือตอนเดินทางไปเที่ยวพี่พิสารอีก7วันข้างหน้าที่เราจะไปเนี่ยพื้นที่นี้อากาศเป็นยังไงประมาณเนี้ยจะได้ถ้าโอ้โหมีเมฆเยอะอากาศจะเย็นลงก็จะยิ้มหน่อยนะฮะถ้าไม่มีฝนหนักมากก็จะหม่นไปนิดนึงฮะต้องเตรียมให้พร้อมอีกอ่ะนะครับครับนี่แล้วก็เนี่ยฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าที่ทำให้เนี่ยอุบัติเหตุรถไฟอีกแล้ว2วันติดเลยพี่เมษาน
0: วันนี้เห็นมีอะไรเนี่ยไปเฉียวเฉยอะไรครับมีบาดเจ็บ1ใช่ไหม
1: บาดเจ็บ1เป็นพลขับฮะก็แปลกใจว่าเอ๊ะระบบรถไฟเนี่ยทางคู่เนี่ยนะไอ้ยิ่งแถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับมันต้องสวนกันได้สิมันต้องห่างกันสิเอ๊ะทำไมมาชนกันได้อยู่คนละรางแท้ๆพี่เพศานเอาวันก่อนตรงอโศกเนี่ยระบบลมเบรกอะไรของเขาเสียเอาต้องรถมาลากจูงนะฮะรถติดกันยาวเหยียดเลยเหมือนกันเพราะมันขวางตรงแยกอโศกเลยนะวันนี้อีกแล้วเนี่ยฮะชนกันแถวๆบางซื่อเนี่ยครับพอดูภาพนะโอ้ค่อนข้างน่ากลัวพี่เพศานเพราะว่าระบบรถไฟเนี่ย2รางใช่ไหมฮะรางนึงมันมี2เส้นนะอีก2เส้นเวลาวิ่งสวนกันก็วิ่งสวนปกติแต่ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ใกล้ไอ้ตรงที่สับรางฮะพอสับเสร็จเราต้องเบี่ยงออกใช่ไหมครับเพราะมันเบี่ยงยังไม่พ้นเลยไปเจออีกขบวนหนึ่งแล้วฮะที่ก็จอดอยู่ครับมันก็เลยเสยเข้าไปหูหัวรถจักรไอ้สีเหลืองๆที่เป็นเหล็กหนาๆยับเลยนะพี่พิสาร
0: แสดงว่าออกแบบรางไว้ครับกับขนาดตัวรถมันคงจะไม่ได้สัดส่วนเลย
1: มันคือถ้าวิ่งสวนกันมันคงจะแบบมีช่องว่างอยู่นิดเดียวอะแต่ถ้าเกิดไปถึงไอ้ตอนที่รางมันจะต้องสับอะฮะสับรางก็จะเบี่ยงให้อีกขบวนหนึ่งผ่านไปเนี่ยคงจะเบี่ยงได้ไม่ไกลอะฮะเจอกันซะก่อนเนี่ยประมาณนี้มันก็เลยความอ้วนของตัวขบวนมันก็เลยไปโอ้โหเบียดกันค่อนข้างแรงอะครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้
0: เดี๋ยวจะดูเห็นภาพแล้วก็ต้องให้เขาสอบแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะ
1: ม
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ดจากสาเหตุใช่ฮะเพราะนั่งรถไฟเวลาเข้าสถานีอ่ะขบวนของเราอยู่ขบวนข้างๆมาเนี่ยวิ่งปุ๊บหายไปเลยถ้าเกิดเขาเป็นรถด่วน
0: ใช่ไ
1: หมแสดงว่ามันต้องห่างกันพอสมควรใช่ไหมฮะมันถึงสวนกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันทำไมมันสวนกันไม่ได้มันมาเบียดกันอย่างนี้ได้อ่ะเกิดจากอะไร
0: ก็ไม่น่าจะเกิดดูแล้วไม่น่าเกิด
1: ครับครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้า

0: สักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลา35นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: นี่คุณผู้ฟังแจ้งมาเลยเข้าไปเช็คเมื่อสักครู่นี้ห้าโมงกว่าฝนก็หนักอยู่แล้วนะฮะเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วรถไฟฟ้าขัดข้องอีกครับ
5: โอ้รถไฟฟ้าสายไหน
4: BTS ครับสุขสายสุขุมวิทครับขัดข้องบริเวณสถานีห้าแยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีคูคตก็เสียตอน17นาฬิกา20นาทีแต่ว่าช่วงคูคตไปถึง5แยกลาดพร้าวเนี่ยขาร่องขึ้นมาเนี่ยนะเปิดปกติ
5: เฉพาะที่จะไปคูคตจะกลับบ้านนะ
4: ฮะสถานีหมอชิดถึงเคหะให้บริการปกติแต่ช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวถึงหมอชิดอ๋อตรงนั้นเองใกล้ๆพี่ไพศาลที่มันข้าม
5: 1สถานี
4: 1สถานีขบวนให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดฮะ
5: โอเค
4: ฮะ
5: ก็อย่าใจร้อนลงไปข้างล่างนะเพราะว่าหน้าเกษตรน้ำท่วมนะ
4: ครับหนักเลยตรงนั้นนะครับ
5: น้ำท่วมหนักเลยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร
4: โอ้ยแล้วก็ไปถึงนู่นเลยวัดภาษีเลย
5: กรมป่าไม้ระยาวไปโอ้โห
4: ใช่ครับติดยาวเหยียดแล้วยิ่งสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่พี่เพศานน้ำจากคลองข้างหน้าเป็นคลองไงก่อนจะถึงลาบ11นะครับน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่วมถนนตรงนั้นหมดแล้วนะฮะ
5: โอ้อันนั้นมันคลองเปรมใช่ไหม
4: คลองเปรมคลองเปรมประชากรใช่ครับใช่ครับ
5: คลองใหญ่ด้วย
4: ครับน้ำเอ่อมาหมดแล้วฮะแล้วก็ท่วมผลโยธินตรงนั้นไปหมดแล้วครับ
5: ที่ผ่านในตรงบางบัวแล้วนะ
4: ได้ใช่ครับใช่ครับ
5: อ
4: ่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้อาจจะกลับถึงบ้านดึกสักหน่อยนะฮะใจร่มๆนะครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: เอ้วันนี้มีการวินิจฉัยคดีสำคัญ
4: ครับ
5: ประธานกสทช.นะ
4: ครับ
5: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะโดยฟ้องศาลปกครองกลางให้ศาลเนี่ยสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่1/2569ลงวันที่21กรกฎาคม69ซึ่งให้นายแพทย์สรณะพ้นจากขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนะ
4: ครับ
5: ก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยบอกว่าประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาวินิจฉัยเนี่ยคือว่าได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยข้อเท็จจริงในคำพิพากษาระบุว่าในช่วงวันที่20ธันวาคม2564ถึงวันที่7มกราคม2565ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีในตำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยก่อนลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่8มกราคม2565แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โดยได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจนถึงวันที่12เมษายน2565ศาลพิจารณาว่า

0: งานและทรัพยากรของโรงพยาบาลในการตรวจรักษาผู้ป่วยรวมทั้งได้รับค่าธรรมเนียมแพทย์และประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลจึงไม่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดจากการลาออกจากตำแหน่งเดิมส่วนกรณีการลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษศาลเห็นว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแห่งความสัมพันธ์ในทางนิติในแต่ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ในทางข้อเท็จจริงและทางผลประโยชน์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลสิ้นสุดลงดังนั้นการพิจารณาเฉพาะสถานะทางสัญญาหรือการได้รับเงินเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับข้อโต้แย้งหรืออำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการกลับมาพิจารณาคุณสมบัติภายหลังศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะได้รับการแต่งตั้งแล้วศาลเห็นว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขณะที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายแพทย์สรณะยกขึ้นอ้างไม่ได้วินิจฉัยตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาในประเด็นดังกล่าวส่วนข้อโต้แย้งเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาศาลพิจารณาว่าเดิมคณะกรรมการสรรหามี7คนต่อมามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง2คนเหลือกรรมการ5คนและในการประชุมครั้งนี้ที่มีคำวินิจฉัยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม4คนซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยได้อันนี้ศาลยังไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้ในแพทย์สรณะรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในแพทย์สรณะได้รับแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องมีโอกาสส่งข้อมูลเอกสารและข้อโต้แย้งรวมถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดศาลจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์โต้แย้งตามสมควรแล้วเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดศาลจึงวินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.มีอำนาจพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและคำวินิจฉัยที่1/2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และเสียสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
1: ครับ
0: เขาบอกว่าภายหลังคำพิพากษาในแพทย์สรณะก็บอกว่าจะเตรียมใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.อีกครั้ง
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าคาดการณ์กันว่าที่นัดจะประชุมวันที่28กันยายน
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้สูงที่นายแพทย์สรณะจะเข้าไปนั่งเป็นประธาน
1: แล้วก็ล่มอีกเหมือนเดิม
0: การประชุมอีกครั้งเพราะยังถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ก็ท่านจะอุทธรณ
0: ์เพราะจะท่านจะยื่นอุทธรณ
1: ์ครับครับ
0: ก็รอดูไปว
1: ่
0: าผลสุดท้ายเบ็ดเสร็จจะเป็นยังไงแล้วที่เขามีข่าวด้วยนะว่าอาจจะจบลงด้วยการที่รัฐบาลตัดสินใจใช้มติครม.ออกพระราชกำหนด
1: ครับ
0: ยกเลิก
1: บอร์ดเลย
0: ประกาศอะไรล่ะปลดกสทช.จากตำแหน่งทุกคน
1: ทุกคนใช่ปลดบอร์ดเลยประมาณนั้นเลย
0: ครับ
1: โอ้ไม่งั้นนี่กี่รอบแล้วฮะ7-8รอบ9รอบแล้วมั้งครับ
0: น่าจะเป็นหลัก10นะ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ขึ้นหลัก10แล้วครับ
1: ครับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็โอ้โห
0: ยักแย่ยักยันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจรักษานะฮะแล้วก็มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างที่คุณหมอได้อธิบายนะฮะก็นั่นแหละครับวันนี้ศาลก็ยกฟ้องนะครับคุณหมอสรณะไปนะครับก็ดูว่าปัญหาของบอร์ดกสทช.จะจบลงยังไงเพราะว่าโอ้โหยังมีวาระโดยเฉพาะเรื่องถุงทีวีดิจิตอลอ่ะพี่ไพศาล72นี่จะหมดแล้วไงฮะซึ่งคุณจะต้องมีมาตรการคุณจะต้องมีแผนคุณจะต้องวางกรอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับแต่ว่าประชุมกันไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นสุดได้เมื่อไหร่อ่ะครับเนี่ยนะก็เดี๋ยว

0: ต้องพักอีกสักครู่หนึ่งพี่ไพศาลเราตัดสัญญาณของภูมิภาคครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีเรื่องของฟอเร็กซ์เนี่ยโอ้โหบอสพอศาลยกฟ้องด้วยครับวันนี้กับคุณสามารถนะครับ
1: คดีเล็กนี
0: ่ครับครับ
1: คดีฟอกเงินใช่ไหมยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีช่อโกงประชาชน
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งฮะตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา45นาทีครับพี่เพศานครับมีเรื่องของศาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ศาลอาญาครับยกฟ้องคุณสามารถมาดาและก็บอสพอครับคดีฟอกเงินดีไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาทครับก็วันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทยื่นฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนางวิลาวันแม่ของคุณสามารถแล้วก็นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลครับอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเงิน2.5 ล้านครับวันนี้นายสามารถมารดาเดินทางมาศาลตามนัดขณะที่เจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวบอสพอจากเรือนจำพิเศษกทม.มาฟังคำพิพากษาวันนี้ครับศาลพิเคราะห์การนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอครอนมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านนะครับคดี DSI เป็นผู้รับผิดชอบคดีตรวจความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยที่1ถึง3และคนรักจำเลยที่1นะครับทั้งหมดเนี่ยรับโอนเงินด้วยบัญชีตนเองไม่มีการใช้บัญชีผู้อื่นการนำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏเป็นเงินที่มาจากกระทำความผิดไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยครับศาลพิพากษายกฟ้องเลยพี่ไพศาลฮะก็คุณสามารถขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมที่ผ่านมาก็ยืนยันตลอดครับไม่เคยเกี่ยวข้องคลิปเสียงที่กล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองส่อเสือไม่ใช่เสียงของตนเองวันจันทร์เนี้ยจะเข้าพบปลัดยุติธรรมขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีกับทาง DSI นะฮะส่วนบอสพอแม้ศาลจะยกฟ้องคดีนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันยังมีคดีหลักก็คือช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวครับคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลก็เสร็จประมาณสักปีหน้าครับพอยกฟ้องคดีนี้แต่ว่าก็ยังต้องกลับไปเรือนจำเหมือนเดิมครับสองล้านห้านะฮะคดีนี้ครับฟอกเงินนะศาลยกให้ครับ
2: การเมืองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนโดยหัวหน้าพรรคก็ไปยื่นปปช.
1: ครับ
2: ไปยื่นหนังสือโดยคุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าวันนี้ได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.โดยตัวเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็นำคณะส.ส.พรรคนะขอให้ปปช.เนี่ยตั้งคณะไต่สวนคดีหัวสว.นะโดยบอกว่าเรื่องโกงสว.มีการทำกันเป็นขบวนการซึ่งเราไม่ได้ยื่นคำร้องแค่ให้ตรวจสอบเพียงการ

0: ลงมติกกต.เท่านั้นแต่ตัวคำร้องมีพฤติการตั้งแต่ทำหน้าที่ช่วงก่อนการลงมติด้วยทั้งเรื่องการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เอื้อให้เกิดการโกงทุกพฤติกรรมที่ส.ส.จากพรรคประชาชนและจากภาคประชาชนได้เปิดเผยผ่านเวทีต่างๆรวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นนะเมื่อถามผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้ยื่นกกต.ทั้ง7คนแต่มติที่ออกมามัน5ต่อ2เป็นส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เสียงข้างน้อยมีส่วนด้วยหรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.รายบุคคลใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกส.ว.ให้มีความโปร่งใสกลับมีมติเป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นหน้าที่ปปช.ในการไต่สวนเรื่องนี้และจะดำเนินการส่งฟ้องกกต.หรือไม่ต่อไป
1: ครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คณะคุณสนธิใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็นำมวลชนมายื่นหนังสือ
1: วันนี้ก็เป็นคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยครับเขายื่นข้อเรียกร้องถึงกกต.ครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสว.และก็ส่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนตามมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ครับพี่ไพศาลเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหัวเลือกสว.ที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกกต.ถึงไม่ส่งฟ้องนักการเมืองทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนขณะที่กกต.ส่งพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ออกมารับข้อเรียกร้องส่วนคุณสนธิให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับนะเพราะว่าหลังจากโหวตลงไปแล้วเนี่ยอีกวันนึงถัดมากกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาโอ้อธิบายซะยาวเลยไงพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ เห็นหลักฐานยังไงโหวตยังไงก็แพ้เป็น 5-2 5-2 อยู่ฮะประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยนะ
1: ครับ
0: คุณสนธิก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าก็มีมวลชนที่คงจะมีแนวความคิดสอดคล้องต้องกันนะ
1: ครับ
0: ก็มารวมตัวกันอยู่จำนวนหนึ่งคุณสนธิขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงเหตุผลที่ตั้งชื่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่ารวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกกต.กรณีหัวสว.รวมถึงกรณีที่ปปช.พิจารณาคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบและเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกรณีเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามีกระบวนการใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อการสร้างกลไกในการควบคุมประเทศแล้วก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งสว.ที่เกิดขึ้นได้สร้างกลไกต่างๆจนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยเพราะการที่สว.มีส่วนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระต่างๆวันนี้กกต. 4คนใน5คนล้วนแล้วแต่ได้รับการเลือกตั้งจากสว.ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นของพรรคสีน้ำเงินปปช. 4คนที่เพิ่งเข้าไปนั่งก็มาจากสว.ชุดนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังกล่าวถึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตรวมถึงองค์กรที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการเรียกร้องโดยระบุว่ากระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับสว.ชุดดังกล่าวทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคุณสนธิบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองพร้อมกล่าวถึงศูนย์อำนาจที่บุรีรัมย์และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างราชวงศ์การเมืองที่เข้ามาครอบงำกลไกต่างๆของประเทศนะฮะพวกเรามีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ่งพาลมหายใจของเราไปวันๆความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ากล่าวถึงประธานกกต.ที่เคยระบุว่าตนเองเป็นผู้พิพากษามา38ปี ขอกราบข้อความไปถึงท่านว่าการ

0: ยมีผู้พิพากษายาวนานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การตัดสินการตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องเสมอไปพร้อมยกตัวอย่างสมีโชติที่อ้างว่าตนเองเป็นพระมา40ปีแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโต๊ะกลม1โต๊ะ
1: ครับ
0: รวมท้ายคุณสุทธิยังประกาศจุดยืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการกกต5คนที่ลงมติคดีหัวสวพร้อมกล่าวว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปแม้บุคคลเหล่านี้จะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตามนะคุณสุทธิบอกว่าผมให้สัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผมให้สัจจวาจาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกท่านทั้งหลายเข้าคุกให้ได้จริงๆแล้วพูดอะไรที่ภาษาพ่อพุราม
1: ครับครับครับ
0: ไม่ว่าจะนานแค่ไหนข้าพเจ้าก็จะรอ
1: นะฮะเดี๋ยวรอดูฮะการเมืองร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ปลาสายดูเด็ดเผ็ดร้อน
1: ครับครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจนะฮะไปถามคุณเท้งทัตพงศ์วันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะคุณเท้งบอกว่าก็ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้มันคืบหน้าดีอยู่นะฮะอยู่ในช่วงท้ายของการสรุปกรอบยติต้องนำเนื้อหาของทุกพรรคที่ต้องการอภิปรายมารวมกันเมื่อสรุปกรอบยติเสร็จก็จะอยู่ในช่วงของการลงนามดูไทม์ไลน์เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพี่ไพศาลจะเข้าสภาช่วงตุลาคมนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับมีการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคมีข้อมูลเพียงพอหรือที่จะอภิปรายคุณเท้งบอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมีน้ำหนักมากพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าในพรรคประชาชนเปิดช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการอภิปรายในครั้งนี้ครับเราพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำหน้าที่ในองค์กรอิสระด้วยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้กับระบอบสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะฮะถ้าดูกรอบในการอภิปรายเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะเช่นบริษัทที่อาจจะเข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐที่เราเห็นว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นอ่อนี้ย้อนนึกไปได้เลยนะฮะว่าตอนก่อนหน้านี้สสของพรรคประชาชนเขาไลฟ์สดทุกวันไงได้กล่าวถึงใครบางคนแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงในเรื่องของการได้งานของรัฐอภิปรายสารว่ามีการเอื้อให้เกิดกับบริษัทบางบริษัทให้ได้รับโครงการหรือไม่ก็จะทำให้บริษัทคู่แข่งส่งข้อมูลให้กับเราได้ส่วนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกระบวนการในระบบราชการอย่างที่เราเห็นในเรื่องช่วยสีน้ำเงินด้วยหรือในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการต่างๆหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นการเปิดช่องทางก็จะทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับเมื่อถามว่านอกจากคุณอนุทินคุณชัยชนกแล้วเนี่ยนะฮะพุ่งเป้าอภิปรายใครเพิ่มอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าตัวรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจรอรู้พร้อมกันในวันที่ยื่นยติส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นอยากจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบบสีน้ำเงินว่าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวซึ่งหมายถึงส่วนอื่นๆด้วยครับพี่ไพศาลครับก็แสดงว่านี่ชัดๆแล้วนะฮะสองคนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบและระบบสีน้ำเงินส่วนจะพ่วงองค์กรอิสระจะพ่วงงานอื่นๆที่รัฐบาลทำมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนอื่นที่งานของได้งานของรัฐไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอวันที่เขาไปยื่นครับ
0: อภิปรายก็ต้องอภิปรายสายบริหารใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: จะไปอภิปรายคนอื่นๆใครจะไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แต่ประเด็นจะได้ตั้งเป็นประเด็นที่อภิปราย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับในฐานะผู้กำกับดูแลอะไรประมาณนี้
0: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องคุณชัยชนกไอ้เรื่องอะไรนะ
1: TSAI passport
0: TSAI passport อย่างเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกชนที่ประมูลงานได้อะไร
1: ครับ
0: ก็อาจจะต้องอภิปรายกระทบชิ่งไปถึง
1: ครับ
0: โอเคก็สรุปว่าก็ยังแพรมได้นิดหน่อย
1: แพรมได้หน่อย
0: สรุปว่าของจริงเป็นยังไงต้องรอไปก่อน
1: ครับครับ
0: ว่ามีแค่สองคนแล้วจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกนะ
1: ก็เห็นเขาลางแล้วฮะงานประมูลที่อาจจะเอื้อให้กับใครหรือเปล่าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็หลายคนที่เขาโอ้ก็ตัดนักการเมืองหลายคนก็บริษัทรับเหมาทั้งนั้นเลยนะฮะที่ได้งานไปเนี่ยก็อาจจะหนาวร้อนๆถ้าอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับ
0: ไม่ใช่ตัวเองก็ครอบครัวนะ
1: ครับใช่ครับ
0: คร
1: ับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล

0: ช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
7: เดี๋ยว19:10 นเราจะมีแขกเข้ามา
0: ใช่ครับใช่ครับ
7: สภาพกันใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็น คุณหมอจากสปสช.ครับ
7: ครับ
0: อ่าฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่าฟังเราไปด้วยแหมรอลุ้นวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมไปด้วย
7: 20:20ไม่ใช่เหรอ
0: ก็เมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเป็นรอบรองที่คัดเข้ามาสู่รอบชิง8ลู่เนี่ยเทพบิวกดไปเท่าไหร่รู้ไหมพี่เมสาร
7: 9กว่าใช่ไหม
0: 9.91 ฮะ
7: นั่นเข้ารอบสุดท้ายแล้วแต่รอบสุดท้ายจะวิ่งชิงเหรียญกันนี่มันน่าจะ2:20
0: ครับ
7: 2:20
0: คือวันก่อนหน้านี้เป็นรอบที่เข้ามาสู่ก่อนจะไปชิงชนะเลิศพี่เมสารไอ้ที่ 9.95 ครับ
7: อ๋อ
0: เมื่อก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี้ยวิ่งอีกรอบสุดท้าย
7: เพื่อครับเหลือ8คนสุดท้าย
0: เหลือ8ฮะ
7: ซึ่งจะได้เหรียญ3คน
0: ครับ
7: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
7: อีก5คนไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ครับ
7: ซึ่งบิวเนี่ยไงได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: โอ้โหกดไป 9.91 ทำลายสถิติเอเชียนเกมอ่ะ
7: ลุ้นว่าทองหรือว่าอาจจะคว้าทองได้หรือเปล่านั่นแหละโอกาสจะสูงมาก
0: ผมกลัวใจผมกลัวใจพี่จีนเพราะว่าไอ้วิ่งคัดเลือกเหมือนเขาจัด
7: คือมันต้องพร้อมกันจังหวะออกตัวสับอันนู้นมันต้องเป๊ะหมดนะ
0: คือผู้ที่เขาอธิบายนะพี่เบสารตอนเทพบิวออกตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการไปฝึกซ้อมไปฝึกปลือจังหวะออกตัวเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสังเกตได้เลยพอตั้งลำปุ๊บเนี่ยริ้วตั้งแต่ช่วงแค่ไม่ถึง19แรกอะพี่เบสารก่อนหน้านี้เนี่ยเทพบิวเก่งจริงวิ่งเร็วจริงแต่ข้อเสียคือตอนสตาร์ทจะช้ากว่าคนอื่น
7: ครับต้องไปสปีด
0: ต้องไปสปีดตอน
7: เอาทีหลังดิชนะได้
0: ใช่ครับ
7: ถ้าออกตัวมันก็จะขาด
0: ใช่ครับ
7: วิ่ง100เมตรแต่ผมเห็นรอบคัดเลือกรอบแรกที่ผมดูนะ
0: อ
7: ันนั้นเรียกว่าขาดเลยนะ
0: ครับ
7: ห่างเลยทิ้งห่างเลยทิ้งจีนห่างเลย
0: รอบเมื่อสักครู่นี้ก็ห่างเหมือนกันห้าห่างก็เกือบเมตร2เมตรอะครับไม่น่าเชื่อนะว่าโอ้โหจะเราจะมี
7: คือต่ำกว่า10วินี่มันก็ถือว่าระดับโลกแล้วล่ะ
0: ครับ
7: ระดับโลกถึงจะต่ำกว่า10วิได้นะ
0: โหเกิดจากอะไรเนี่ยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมนุษย์เหรอฮะ
7: ก็อย่างที่เรียนอะก็คือว่า ประหยัดสัก1วิ

0: ในการออกตัวเนี่ยมันก็ลดมาได้1วินะ
1: ครับ
0: ออกตัวเนี่ยเร็วขึ้น1วิ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าไม่ฟาวอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยมันต้องพร้อมหมดอ่ะ
1: จังหวะพอเราดันขาวปั๊บปืนยิงทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันต้องแบบฝึกมาจนกระทั่งแบบกล้ามเนื้อมันจำไว้เป็นอยู่ในกล้ามเนื้อไม่ใช่ฟังจากหูอ่ะ
1: ครับ
0: คือเสียงปังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเข้ามาในหูแล้วมันไปสั่งการไปถึงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันต้องได้ยินเสียงด้วย
1: โอ้นั้นช้าไปอย่างนั้น
0: ต้องฝึกจนกล้ามเนื้อมันก็มีโสดสัมผัสที่มันจะรู้เลยอัตโนมัติมันออกตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามันชิงไหวชิงพลิบกันแค่ประมาณวิสองวิ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับโอ้เขานำเราไปหนึ่งวิเนี่ยกว่าจะสปีดตามกับต้องฝึกเข้มอย่างนี้มันยากนะ
0: เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอาจจะสาม
1: สองคำเก้าอ่ะ
0: สองเก้าสามเก้า
1: ใช่ไหมวันนี้ก็ดูตะก้อหญิงเราก็ได้ถ้วยเราก็ได้เหรียญทองไปได้ยินเพลงชาติเนี่ยตะก้อชายแพ้มาเลยอีกรอบแล้วสู้ไม่ไหวจริง
0: ทั้งเอทั้งเอทั้งบีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับ
0: ก็ผมดูไปนิดนึงแล้วผมก็ไม่ดูเลยเพราะผมดูฟอร์มแล้วผมว่าเที่ยวนี้ไม่รอด
1: ใช่ใช่ผมพอจัดคู่สองกับโดนตามไปแต่ผมก็ปิดแล้วไปดูช่องอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทำใจไม่ได้ครับ
0: ใช่เพราะว่ามันคือมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสมาคมตะกร้อมันมีปัญหาภายใน
1: ครับ
0: มันมีเรื่องที่เรียกร้องกันไอ้เรื่องว่าหักเงินแบบนักกีฬาแบบแทบจะเหลือแบบอัดฉีดบาลานซ์อย่างเงี้ยเหลือไปให้ได้แสนนึงแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็ต้องไปแบ่งกันในส่วนของสมาคมของเจ้าหน้าที่ของอะไรต่าง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนแล้วเรื่องอะไรก็วุ่นวายหมดนะ
1: ครับ
0: คือมันบรรยากาศมันปูทางมาอย่างเนี้ยสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเกิดเรื่องในที่ถึงขั้นอาจจะถูกคว่ำบาตรเลยเพราะไปวอล์กเอาท์อะไรจำได้
1: ไอ้ล้ำเส้นไม่ล้ำเส้นนะนั่นแหละครับนั่นแหละ
0: ทำแย่เลย
1: ครับ
0: อาจจะตัวรอดได
1: ้ครับ
0: ต้องไปเคลียร์ทางมาลงมาเลให้เขาไม่เอาเรื่อง
1: ฮะ
0: ก็ทำเป็นว่าตกลงไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันนะ
1: ก็อีกรอบนั้นเราก็แพ้เราก็แพ้เขานะ
0: ฮะมันก็มีอะไรอยู
1: ่ครับ
0: มันก็มีปัญหาอะไรอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่ว่าความพร้อมของสมาคมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องยกเครื่องใหญ่มันปัญหาของโครงสร้างของการบริหารของไอ้เรื่องเงินทองทองภายในสมาคมเขานะ
1: ก็ที่ไปร้องใครฮะที่เคยเป็นอดีตทีมชาติผมเนี่ยติดอยู่ตรงปากจำชื่อไม่ได
0: ้สืบศักดิ์พันสืบ
1: ใช่ครับที่ไปร้องให้ช่วยหน่อย
0: เป็นนายตำรวจอ่ะนั่นแหละเขายอมเขาพีชีพเลย
1: ครับ
0: เขาบอกตอนนี้เขาก็กลายเป็นหมาหัวเน่าอ่
1: ะ
0: เข้าไปยุ่งกันในสมาคมได้ไม่ได้เพราะสมาคมก็กันทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาโวยไงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าในส่วนของนักกีฬาที่สร้างผลงานเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนอ่ะ
1: ครับ
0: เขารับราชการเป็นนายตำรวจอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขาไม่ออกมาโวยเนี่ยน้องๆอยู่เยอะเลยคนรุ่นหลังมัน
1: ไม่มีกำลังใจ
0: แล้วจะเปลี่ยนมากใช่ไหมเงินอัดฉีดมาเยอะแยะมาแล้วแบ่งมาแบบเนี้ยมันเด็กมันแบบคือบางคนเนี่ยเขาทุ่มเทฝึกเนี่ยมันไอ้เงินต่างๆเหล่านี้เป็นเงินที่เขาจะดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวด้วยนะ
1: ถูก
0: ต้องเพราะจริงมันเป็นอย่างนั้น
1: ดูหน้าชื่นตาบานทีมวอลเลย์บอลที่เข้าไปทำเนียบอ่ะแล้วก็นายกกดโอนเงินนะคนละ600,000นะพี่เมษาใช่ไหมโอ้โหรถเต้นดีใจ600,000เข้าบัญชีตัวเองอย่างเงี้ยมันดีใจมันมีขวัญครับ
0: ครับแต่ว่าดีหน่อยว่าไอ้วอลเลย์บอลมันมีทีมมันมีลีกอาชีพที่มันมีเงินยาวเงินเดือนดีแต่ว่าตะก้อเซปักตะก้อเนี่ย
1: ครับ
0: ลีกอาชีพมันก็ไม่ได้เข้มแข็งนะ
1: ก็ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเนี่ย
0: มันก็มีแบบกระปกกระเปี้ยกันอยู่
1: ครับ
0: ถ้ามีลีกอาชีพเข้มแข็งมีเงินราวเงินเดือนดีก็โอเค
1: ก็เห็นว่าหลายคนก็ไปเล่นอยู่ในมาเลเซียเพราะว่าสายอาชีพบ้านเราไม่ค่อยรุ่งเงินไม่ค่อยดีครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละก็เดี๋ยวรอลุ้นฮะเทพบิล20:20
0: เดี๋ยวเนี่ยผลงานแบบเนี้ยนะที่ว่าไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ3

0: 16ปีนะกับมาเลเซียเนี่ยนะเดี๋ยวคงมีคนแฉออกมาอะไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยอะไรกันอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่ฮะมีแล้วมีแล้วพี่ไพศาลเขาบอกว่าอะไรนะขออภัยนะถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนเนี่ยเขาบอกว่าก็เพราะการคัดเลือกตัวนักกีฬาใช้เช่นใช้สายมากเกินไปหรือเปล่านะฮะควรจะเอาผู้ที่เขาพร้อมที่สุดณเวลานี้นะในการที่จะติดทีมชาตินะฮะไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะเหมือนกับกรณีนักฟุตบอลเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไพศาลที่มีโค้ชหลายท่านออกมาบอกอะโอ้ยอยู่ทีมผมเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่พอเล็กติดทีมชาติทีไรมันได้ติดทีมชาติตลอดอย่างเงี้ยการคัดเลือกเนี่ยมันต้องเอาคนที่พร้อมที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่หรือใช่ไหมฮะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาคุยกับแขกของเราวันนี้กันนะครับ
1: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับสพสช.ครับในประเด็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสพสช.ครับพี่ไพศาลเขายกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและก็ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังสำหรับปีงบประมาณ2570ถึง2571มุ่งเน้นการขยายบริการปฐมภูมิผ่านกองทุนกปทหรือว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตอนนี้ฮะคุณหมอจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสพสช.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณไพศาลและท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดี
1: ครับครับต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะแนวทางขับเคลื่อนและบริการสำคัญที่เราไปร่วมกับทางราชทัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับ
4: ต้องเรียนนะครับว่าราชทัณฑ์เนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่เนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนสุขภาพของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเอาคน 300,000 กว่าคนเนี่ยมาต้องขังไว้มาคุมขังกันไว้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
1: ครับ
4: ถ้าเราไม่ดูแลท่านเนี่ยก็อาจจะมีโรคติดต่อมีอะไรอยู่ในนั้นทำให้เราทำโครงการร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาระยะหนึ่งในเรื่องในชื่อโครงการที่เรียกว่าราชทัณฑ์ปันสุขนี่ในปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรเพราะว่าเราก็ไปตรวจสอบครับว่าผู้ต้องขังทั้งหมดในทั่วประเทศเนี่ยมีเรือนจำประมาณ140กว่าแห่งเนี่ยพบว่ายังมีบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำโครงการร่วมกับสปสช.เพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเราก็เลยคุยกับกรมราชทัณฑ์ว่าเราจะต้องมาทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยอย่างน้อยเมื่อเขาถูกคุมขังเนี่ยอย่างน้อยสุขภาพเขาต้องดีขึ้นทั้งกิจกรรมที่เราจะไปทำร่วมกันก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าถ้ามีโรคติดต่อเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นวัณโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นที่มาของการพูดคุยกันที่ผ่านมานะครับผม
1: ครับสามแสนกว่าเชิญครับพี่ไพศาล
0: เชิญ
1: สามแสนกว่าคนนะคุณหมอครับเราจะเริ่มต้นเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองทุกคนเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับ
4: ถูกต้อง

0: เลยครับจริงๆต้องเรียนคุณไพศาลคุณณรงค์นะครับเวลาผู้ต้องขังก่อนจะเข้าเรือนจำเนี่ยจะต้องมีการดูก่อนว่ามีโรคติดเชื้อหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีโครงการว่าก่อนจะเข้าเรือนจำก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดสมัยก่อนเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดก็ต้องรอผลอะไรเดี๋ยวนี้เราก็มีกิจกรรมเช่นเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเราก็มี AI อ่านผลเลยเบื้องต้นว่ามีความสงสัยในวัณโรคหรือไม่ถ้ามีเราก็กักตัวก่อนเพื่อทำการตรวจยืนยันเพื่อรักษาอย่างน้อยก็ป้องกันการเข้าไปแพร่กระจายให้กับผู้ติดเชื้อข้างในอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นในผู้ต้องขังเมื่อเข้าไปเนี่ยเมื่อคนอยู่กันจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องดูบางครั้งอาจจะมีโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปก็ต้องมีการให้วัคซีนนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีการอยู่กันอย่างจำนวนมากก็ต้องดูสุขภาพเช่นบางท่านอาจจะมีเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปเป็นไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก็ต้องดูมีการคัดกรองดูแลที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเข้มข้นนักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลถึงแม้ท่านจะถูกจองจำแต่สิทธิการดูแลรักษาเนี่ยท่านต้องมีก็เลยเราต้องเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองเสร็จแล้วก็ดูว่าถ้ามีโรคอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้การรักษาหรือแม้บางท่านเข้าไปเนี่ยต้องเรียนนะฮะอายุเยอะขึ้นมีการเจ็บป่วยก็ต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหลายครั้งนะครับต้องคุณไพศาลคุณณรงค์ฮะคนส่วนใหญ่ในผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นคดียาเสพติด
1: ครับ
0: บางครั้งเราต้องฟื้นฟูสภาพนั้นด้วยตอนอยู่ของในการคุมขัง
1: ครับ
0: แล้วบางครั้งอาจจะต้องฝึกอาชีพนั้นด้วยเพราะเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆผู้ต้องขังออกมาเนี่ยไม่นานก็กลับไปครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังในการที่จะเตรียมออกมาประกอบอาชีพต่างๆนี้ในกลไกที่ระหว่างที่ท่านถูกคุมขังอยู่เนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการที่เขาจะกลับเข้ามาเป็นผู้ต้องขังอีกในอนาคตส่วนกลไกที่สปช.ทำกับราชทัณฑ์ก็คือเราทุกท้องถิ่นเนี่ยเรามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพระดับตำบลกองทุนนี้มีความพร้อมที่จะทำกับเรือนจำทุกที่เพื่อทำโครงการเพื่ออะไรฮะเพื่อลองเข้าไปเสริมบริการตั้งแต่การคัดกรองถ้ายังไม่พอหรือว่าการให้วัคซีนการคัดกรองโรคหรือแม้แต่การรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอาจจะต้องมีกลไกเข้าไปว่าจะประสานงานกันอย่างไรจะเตรียมอย่างไรเรียนนะครับบางครั้งการทำฟันนี่เข้าไปทำก็ไม่ง่ายบางทีต้องใช้เป็นรถทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าไปเพราะว่าคนผู้ต้องขังนี่สุขภาพฟันไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่าสุขภาพฟันไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้ซึ่งกลไกท้องถิ่นกับราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำแต่ละแห่งนะถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยจะทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็คุยกับกรมราชทัณฑ์เพื่อทำยังไงให้กลไกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการอย่างน้อยเป็นพื้นฐานในสำหรับสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคนนะครับ
2: คือราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยแพทย์มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรามีการแบ่งบทบาทหรือว่าการเสริมบทบาทกันอย่างไรฮะระหว่างสปสช.กับทางกรมราชทัณฑ
0: ์โจทย์คำถามนี้ดีนะครับคุณไพศาลก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านจะมีโรงพยาบาลของท่านอยู่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเรือนจำเนี่ยจะไม่ได้มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์
2: อย่างมากก็หน่วยพยาบาล
0: ก็มีพยาบาลใช่ครับดังนั้นมันจะต้องมีการประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลหากผู้ต้องขังเนี่ยมีความเจ็บป่วยหรืออะไรเพราะฉะนั้นระบบส่งต่อระบบการที่ความเข้าใจกันเนี่ยจะเป็นระบบที่สำคัญแต่งานเราเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการที่เป็นคุณหมอที่อยู่กรมราชทัณฑ์
1: ครับ
0: ในทางอีกด้านหนึ่งที่เขามีพยาบาลอยู่แล้วบางที่ในบางเรือนจำเขามีพยาบาลเนี่ยเราอาจจะสนับสนุนวัคซีนให้ทางคุณพยาบาลเนี่ยได้ช่วยกรุณาฉีดให้กับผู้ต้องขังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นการทำงานเสริมกันแต่แน่นอนเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเราคุยกับกรมราชทัณฑ์บางครั้งก็ติดปัญหาบางเรือนจำเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าไปฉีดไอ้เครื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นปัญหาของท่านอาจจะงบประมาณไม่เพียงพอท้องถิ่นก็จะเข้าไปเสริมอย่างเช่นสนับสนุนไซลิงเสริมศูนย์เข็มฉีดอะไรส่วนยาเราก็จะจับไปจากหน่วยบริการในระบบของเรา
2: จากกองจากกองทุนหลักประกัน
0: ดีขึ้น
2: จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็จะสนับสนุนเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องหยุดยาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะครับ

0: ับ
1: ก็เท่ากับว่าหลักๆเนี่ยความร่วมมือเนี่ยทางสปสช.ก็จะเน้นมาตรการเชิงรุกเป็นหลักหรือยังไงนะคุณหมอ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเชิงรุกเนี่ยบางครั้งโรคต่างๆก็จะลุกลามใช่ไหมครับโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ต้องเรียนว่าคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดเนี่ย
1: โรคระบาด
2: การแพร่มีการต้องดูเรื่องสุขภาพการแพร่การติดเชื้อต่างๆหรือบางครั้งมีโรคประจำตัวก็ต้องได้รับการดูแลอะไรต่างๆถ้าเรารอให้เขาป่วยแล้วมารักษาเนี่ยบางครั้งอาจจะช้าเกินไปดังนั้นเราก็ขยับบทบาทของเราไปสู่การทำงานเชิงรุกนิดหนึ่งโดยทำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะดูแลเพียงแค่ความเป็นอยู่อาหารอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปเพื่อมีการคัดกรองมีอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
0: ข้างนอกเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์จากสปสช.หลากหลายเลยครับเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะทราบสิทธิ์ของเราเลยและผู้ต้องขังก็เขามีสิทธิ์เหมือนกับข้างนอกเลยไหมครับ
2: จริงๆโดยสิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องมีแต่ว่าต้องเรียนว่าเมื่อถูกคุมขังเนี่ยบางครั้งมันจะติดปัญหาเรื่องการนำตัวออกมารักษาหรือต่างๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
0: ครับ
2: ดังนั้นเราจึงเน้นการป้องกันหรือว่าการควบคุมไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สิทธิบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้มข้นมากกว่าด้วยอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยจะให้มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูวัณโรคทุกคนบางทีเราอาจจะทำไม่ได้แต่เมื่อเขาต้องไปรวมอยู่กันเป็นแสนคนในเรือนจำอย่างเงี้ยถ้าคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคนี่มันจะแพร่ได้เต็มไปหมดเลยด
0: ัง
2: นั้นอย่างที่ผมเรียนนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าก่อนจะเข้าไปเรือนจำนี่ต้องเอ็กซเรย์ปอดเลยเป็นเรียกว่าต้องจำเป็นเลยหรือว่าในฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราข้างนอกคนข้างนอกเราจะเชิญชวนนะครับท่านมาฉีดแต่ในเรือนจำนี่ต้องบังคับฉีดเลยเพราะว่าถ้าคนหนึ่งป่วยพวกมันจะไปเต็มไปหมดเลยดังนั้นถามว่าสิทธิพื้นฐานเหมือนกันไหมเหมือนแต่การได้รับสิทธิพื้นฐานนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่าผู้ต้องขังเนี่ยท่านถูกจำกัดบริเวณด
0: ัง
2: นั้นดังบริการเราจำเป็นต้องนำเชิงคุกเข้าไปให้ท่านท่านไม่สามารถจะบอกว่าขอเดินออกไปรักษาตรงนู้นตรงนี้ได้มันมีกติกาของราชทัณฑ์เรานะครับ
0: แนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงครับ
2: จริงๆตอนหลังเนี่ยเราเริ่มทำเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาสาสมัครในเรือนจำ
0: ครับ
2: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือกันเองโดยอบรมผู้ต้องขังส่วนหนึ่งให้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบางครั้งผู้ต้องขังที่สูงวัยมากๆบางทีท่านดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะฝึกอาสาสมัครในนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการดูแลเบื้องต้นเช่นการอุ้มลุกนั่งการพยุงเดินการดูแลพลิกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการช่วยแต่ที่ถ้าผ่านที่เราทำมาถ้าเราไม่ไปอบรมไม่ไปจัดระบบพวกนี้ก็ต่างตามมีตามเกิดมันจะทำให้คนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยได
0: ้
2: รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงที่เราทำร่วมกับราชทัณฑ์ก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคงไม่สามารถส่งแคร์กิฟเวอร์อะไรเข้าไปในเรือนจำได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราก็จะฝึกคนในนั้นเนี่ยอาจจะอบรม70ชั่วโมงเพื่อมีความรู้ซึ่งงบประมาณในการอบรมนี้เราก็จะใช้งบที่เราทำกับท้องถิ่นเข้าไปช่วยดูว่ามีความต้องการเท่าไหร่มีผู้ติดเตียงเท่าไหร่ม
0: ี
2: คนที่มีสูงวัยเท่าไหร่แล้วก็ฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวนเข้าไปดูแลแต่เมื่อดูแลแล้วต้องการความจำเป็นตรงไหนเราก็จะส่งเข้าไปเพื่อจำกัดว่าให้เหมาะสมกับการอยู่ในเรือนจำว่าถึงแม้ท่านจะถูกจำกัดบริเวณแต่สิทธิพื้นฐานตรงนี้ความเจ็บป่วยใดๆเนี่ยเราท่านสามารถได้รับบริการนะครับ
0: ครับ อย่างกองทุนกปท.เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเงินงบประมาณของเขามีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการคิดชีพมาดูแลในเรือนจำแต่ละแห่งไหมครับ
2: ครับถ้าเป็นอดีตจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นกองทุนท้องถิ่นเล็กๆก็งบจะไม่เยอะ
0: ครับ
2: แต่ตอนนี้ก็เรียนคุณอรงค์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยเราได้ปรับระบบใหม่ว่าเราจะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของท้องถิ่นละจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ท่านของบประมาณเรามาดังนั้นท่านอาจจะมีเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ท่านอยากจะขอโครงการใหญ่ก็ได้เพราะในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังเยอะ

ไม่มีเงินน้อยยังไงก็ไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์นะครับว่าอย่ากังวลว่าสมมติคนต่างถิ่นมาเป็นผู้ต้องขังที่นี่แล้ว

0: แล้วงบประมาณเราจะใช้ได้ไหมเราก็ใช้ได้แล้วก็ออกกติกาแบบนี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้ที่มารับบริการนะครับ
1: มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่พอจะบอกเล่าสู่สังคมภายนอกคุกให้รับรู้รับทราบไหมครับในการเข้าไปร่วมมือกันกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ย
0: ที่เราเข้าไปดูคือส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือผู้ที่ดูแลเพราะบางทีท่านไม่ทราบว่าเอ๊ะเรามีกองทุนอย่างนี้เนาะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถเข้าไปเสริมได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยท่านไม่รู้เราต้องเข้าไปเสริมเพราะต้องเรียนคุณไพศาลนะครับว่าเงินนี้มันไม่ใช่เงินที่ส่งมาจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็จัดลงมาที่เรือนจำซึ่งนั้นมันง่ายสำหรับราชการที่จะทำความเข้าใจนะแต่มันเหมือนเงินนี้เป็นเงินนอกกระทรวงของท่านแต่ท่านสามารถจะเขียนโครงการมาขอและขอความช่วยเหลือเราเพื่อเข้าไปเสริมงานของท่านตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาหลักของเราว่าราชการบางทีก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะสมมติเราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเราก็จะตรงว่าก็ต้องมาจากกรมมาจากกระทรวงเราเท่านั้นแต่จริงๆในระบบราชการไทยเราเนี่ยมีงบอีกหลายก้อนเลยถ้าเราเข้าใจกลไกแล้วเราบูรณาการกันแต่เราต้องทำเชิงรุกหน่อยเหมือนสปช.เราเนี่ยแทนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราบอกว่าเรามีงบประมาณให้คนมาขอไม่ใช่ฮะเราต้องไปทำความเข้าใจกับท่านนะว่าเรามีงบประมาณตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ทำได้งั้นไอ้ปัญหาตรงนี้แหละคือปัญหาสำคัญว่ามันทำให้บางครั้งเรามีงบประมาณแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าข้าราชการหรือว่าหน่วยงานยังไม่เข้าใจก็เลยมีการซักซ้อมกันว่าจะทำอย่างนี้ได้นอกจากนั้นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นปัญหามากเลยว่าเอ้าผู้ต้องขังมาจากต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเอาเงินนี้ไปจ่ายได้ไห
2: ม
0: มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ผมปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับที
2: ่
0: เป็นปัญหาที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงใช่ไหมครับหรือว่าเอ้าถ้าเข็มเราไม่มีไซลิงเราไม่มีแต่เรามีแต่ยาวัคซีนเราจะทำยังไงท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้
2: อ
0: จริงๆเราสามารถใช้งบท้องถิ่นเข้าไปซื้อได้ปัญหาพวกนี้เราได้รวบรวมไว้เราพูดคุยกันแล้วก็พยายามแก้ปัญหาบางที่มีปัญหาเสร็จเราก็จะเผยแพร่ข้อมูลเนี้ยให้กับเรือนจำทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้เอามาบูรณาการให้เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเงินเราต้องรอจากกระทรวงเดียวเท่านั้นแต่เรามีบูรณาการส่วนอื่นเข้ามาเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของกองทุนอื่นที่ต้องเข้าไปเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ราชทัณฑ์สปสช.หน่วยบริการและท้องถิ่นอันนี้ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
0: เราต้องทำงานเป็นทิศทางเดียวกันดังนั้นทางสปช.ก็จะประสานท้องถิ่นแล้วก็ประสานหน่วยบริการในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนคุณบริษัทว่าเรือนจำนี่เขาไม่ใช่มีหมอทุกที่ดังนั้นถ้าต้องการความต้องการจากหมอหรือทันตแพทย์เนี่ยเราต้องประสานกับพื้นที่ที่มีคุณหมอคุณทันตแพทย์เข้าไปให้บริการหรือถ้าตรงไม่พื้นที่ไม่พอเราอาจจะทำเป็นรถโมบายเข้าไปแต่เราต้องประสานกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำว่าน้องนั้นแนะกันเพราะว่ามันก็มีกฎกติกามารยาทของเรือนจำใช่ไหม
1: คร
0: ับไอ้ตรงนี้มันต้องมีการประสานกันดังนั้นที่คุณบริษัทบอกต้องทำเชิงรุกนี่ต้องเชิงรุกนะฮะถ้าท่านนั่งอยู่กับในออฟฟิศแล้วบอกว่าจะทำงานที่สำเร็จที่ไม่สำเร็จนั่นเป็นกระบวนการที่เราต้องไปคุยกับราชการซึ่งราชการท่านก็ดีนะครับท่านก็มีความกระตือรือร้นจะทำเราก็เลยมาซักซ้อมกันว่าเราจะทำยังไงให้เดิมที่เรารู้สึกเคยเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีคาใจอยู่เนี่ยมีเวทีในการพูดคุยแก้ปัญหาตอบคำถามให้ชัดแล้วก็สื่อสารให้ชัดซึ่งเราเชื่อว่าปีหน้าปี7071เนี่ยงานจะดีขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนโครงการจำนวนบริการที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มราชทัณฑ์ต้องเรียนนะตอนนี้143เรือนจำเนี่ยได้ทำโครงการร่วมกับเราแล้วประมาณ90กว่าแห่ง
2: ครับ
0: ก็เหลือประมาณ40-50แห่งเราก็คิดว่าปี2570นี้จะเรียกว่าต้องตั้งเป้าหมายว่าทุกที่ต้องทำให้หมดเพื่อจะได้ได้สิทธิบริการให้กับผู้ต้องขังสิทธิ์นี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับต้องเรียนคุณใบสารคุณนรกว่าก็เป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่อย่างน้อยเขาต้องได้รับถึงแม้เขาจะถูกจองจำเขาผู้คนจะได้รับนะครับผม
1: ก็คือถึงเขาจะถูกจองจำแต่ความเป็นพลเมืองเขาก็ยังอยู่นะสิ่งของเขาก็ยังอยู่
2: ครับ
1: เอ้เราก็ต้องมีเวิร์กช็อปอะไรกันเห็นล่าสุดก็มีทำกับทางราชทัณฑ์โดยเฉพาะทางสปสช.
0: ก็เราจะมีเวิร์กช็อปตอนนี้ก็เป็นเวิร์กช็อประดับบริหารก่อนได้เข้าใจทิศทางใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะมีทุกภาคทุกเขตอะไรเนี่ยลงไปเพราะเรามีสาขาของเราทั่วประเทศเราก็จะถือโอกาสขออนุญาตทางกรมราชทัณฑ์ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปสื่อสารทำงานเชิงรุกร่วมกันสื่อสารให้เกิดมาตรฐานการให้บริการทั่วประเทศเพราะต้องเรียนนะเรือนจำไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวนะทั่วประเทศเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียน143แห่งเนี่ยเราต้องยกระดับทั่วประเทศเลยเราให้พื้นที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายกลางที่เราคุยกันมาแล้วอันนี้ก็เป็นระบบราชการสักนิดหนึ่งว่าต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนเห็นแล้ว

0: พื้นที่ก็ไปเวิร์กช็อปต่อแล้วก็ทำแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแต่เรามั่นใจนะฮะปี7071เนี่ยขยายเต็มพื้นที
1: ่
0: ยกระดับบริการให้ได้รับบริการจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอ
1: ัน
0: นี้คือเป้าหมายของเรา
1: ครับอีก50กว่าแห่งเนี่ยทำไมเข้าร่วมไม่พร้อมกันติดปัญหาอะไรเหรอครับ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะ1ไม่ทราบต้องรองบประมาณจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวไม่ทราบเรื่อง
1: ครับ
0: บางทีอยู่ไกลไม่ทราบนอกจากนั้นยังไม่ทราบว่าเอ๊ะปัญหาอย่างนี้เราสามารถจะบูรณาการงบตรงนี้ได้บ้างหรือว่าไปตีความกันเองว่าไอ้งบตรงนี้คงใช้ไม่ได้บ้างน่าจะติดระเบียบตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมอะไรต่างๆนี้เป็นต้นก
1: ็
0: จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขยายความที่เกิดความมั่นใจว่าแม้นเราจะเป็นหน่วยราชการแล้วเราต้องไปของบในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการทำได้ไม่ได้ผิดกติกามารยาทอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการได้รับงบประมาณตรงนี้เม
1: ื
0: ่อได้งบประมาณมาแล้วก็สามารถมาใช้งานได้ใช้เสร็จเราก็แค่รายงานผลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีระบบตรวจสอบเพราะระบบราชการเรา
2: เห็นบอกหลายสิบล้านเลยนะพี่บ้านหลังเนี้ยก็คงจะเสียดายเสียดายก็เลยไม่พอใจพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็จบชีวิตไปแล้วนะฮะจบชีวิตในบ้านหลังนี้เลยใครจะกล้าซื้อต่อนะฮะ
3: มีประวัติไปเลยนะฮะคุณฟ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็ทักทายคุณฟังด้วยสมภพความเข้ามาบอกนะฝนตกไหมอย่างไรสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่บึงกาฬที่น้องโด่งกำลังจะไปเยือนวันเสาร์นี้พักสักครู่ครับ
2: เป็นไงบ้าง
3: ครับผม

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับมหานครรอบที่จริงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้องจามอนกิจเสาวภา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์นะครับเพราะว่าโอ้ตกอยู่ในเผชิญชะตากรรมนะฮะออกไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะ
2: แล้วทีนี้จะมาจัดรายการยังไงด้องหรือว่าค่อยๆมา
3: วันนี้ลาเลยพี่เพราะว่าไปไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าม
2: ันน่าจะกลับไปกลับเลยเนาะ
3: แบบใช่ก็เลยไหนจะลงทางด่วนแล้วเจอรัชดาแถวนั้นอีกแกพี
2: ่คือ
3: นะครับแล้วบนทางด่วนก็แดงหมดเลยแล้วประเวศตรงบ้านผมเนี่ยออกไปก็เป็นคลองเลยตรงสี่แยกประเวศอ่ะ
2: คือเราแมนแมนอ่ะนะคือเราแมนแมนอ่ะนะฝนตกรถติดกลับดึกเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็จัดแทนไปเขาจะกลับดึกยังไงก็ปล่อยเขาไปจะเผชิญฝนแค่ไหนก็ปล่อยเขาไปใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เหมือนตอกย้ำเลยนะเอาเรื่องจริงมาตอกย้ำอยู่ในตลอดเลยอ่ะ
2: แล้วตอนไปติดต่อน้องๆสาวๆมาจัดแทนนี่เขาว่าไงล่ะ
3: ก็ยกไอ้แม่น้ำทั้ง5พี่ชักแม่น้ำทั้ง5
2: โอ้ยี่กับฝนที่ตกนี่ไม่อีกใช่ไหม
3: พี่ออกจากบ้านไม่ได้อย่างกับเรือพี่ต้องใช้เรือเลยจะพี่ออกไปเนี่ยโอ้เราก็ใช้เวลานานมากเลยพี่น่าจะไปไม่ทัน
2: สุดยอดเลยเชื่อเลยแล้วน้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้ต้องจะไปเที่ยวเขารู้ไหมว่าจะไปเที่ยว
3: มันตกจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันตกหนักจริงๆ
2: น้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้จะไปเที่ยวอ่ะ
3: ก็น่าจะรู้นะ
2: เออเนี่ยเขาก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วพี่ไปแล้วไปเลยก็วันนี้พี่ไม่มาพี่ไม่ต้องมาแล้ว
3: เออนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังรู้บ้างว่าค่ำคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่ต้องเนาะเฝ้าระวังบ้าง
2: ได้เลยครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันนี้คุณรู้ฟังนิดนึงนะน้องโด้งคุณรู้ฟังพี่
3: ครับผม
2: พี่ณัฐรัฐณัฐนารีขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับหัวเราะเข้ามาใหญ่เลยส่วนพี่ไพศาลบอกว่าพี่ไพบูลย์บอกว่าเขตแปลงยาวบางคราบางโพเคยแจ้งเตือนแล้วครับเขื่อนสียัดถ้าจะเก็บรับน้ำเยอะครับนี่แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกฝนตกไม่หยุดที่อุบลนานดงพี่สมหวังบอกว่าบ้านเลขที่ต้องมาแล้วแต่ที่เราคุยเรื่องแต่ไอ้บ้านนั้นกันนะฮะแล้วก็หมอฟังจากอุบลสวัสดีคุณยายออสส่งดอกไม้ให้เราพี่น้อง

0: โอ้พี่เนลใช่ไหมฮะสวัสดีครับนี่พี่ทองคำบอกว่า868ต้องมาไหมวันนี้ก็สุดแล้วแต่นะพี่ทองคำนะ เดี๋ยวรอเลขโด้งเดี๋ยวโด้งเข้าไปมูเดี๋ยวรอเลขโด้งดีกว่าฮะ
1: เออ
0: เชิญทองโด้ง
1: ก็จะได้เฝ้าระวังกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับฉบับที่9แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะพยากรณ์ในวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ26กันยายนที่ไหนจะตกบ้างเนี่ยฮะเขาก็ดูเรดาร์นะครับนี่แหละนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกนะครับก็ตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับลงมาตากเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับภาคอีสานเนี่ยมีอยู่4จังหวัดเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นอีสานทางเกือบตอนล่างแล้วล่ะนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะครับโ
0: อ
1: ้แต่ภาคกลางอย่างที่บอกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกหนักต้องยอมรับเลยนะครับมีหลายพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยลงมาเนี่ยนะครับอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกยกภาคเลย
0: ครับ
1: คือกระแสไอ้ยอมความกดอากาศเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตรงกลางของประเทศเราเลยพี
0: ่
1: นะครับเรดาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำใจไว้เลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถบนี้ภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ฉะเชิงเทราก็โดนตัดขาดไปหลายพื้นที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะค่อยเคลื่อนไปทางเมืองการนะครับคนที่อยู่เมืองการอยู่ริมคลองริมแม่น้ำก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าอุตุเขาไม่เตือนนี่ไม่ได้แล้วนะ
0: อ
1: ันนี้เขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะครับแล้วก็ตอกย้ำข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพจของอาจารย์เสรีสุภาทิตย์นะครับอาจารย์อยู่ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตนะครับแล้วก็เป็นสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยอาจารย์อัปเดตเป็นรายชั่วโมงนะพี
0: ่
1: นะครับเตือนนะครับว่าตั้งแต่เนี่ย1ทุ่มที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ตี4นะครับขอให้เตรียมรับมือนะฮะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสุพรรณอ่างทองอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานคร
0: อุปทุมตรงไหนน้องดงบ้านพี่อยู่ปทุมนะน้อง
1: นั่นแหละพี่บอยฝนหนักแน่ตอนนี้โทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วติดคลองไหมฮะของพี่ไม่ได้ติดคลองใช่ไหม
0: ติดคลองสิ
1: เอามีความเสี่ยงนะแถวรังสิตนี่เขาท่วมกันแล้วนะเย็นเนี้ย
0: ตายแล้วตาย
1: เพราะว่าเรดาร์ฝนนี่เป็นสีเหลืองนะครับปทุมนะครับพี
0: ่เอาอย่าอ้างเรดาร์อย่าง
1: เงี้ยคนนี้อาจารย์เสดีเขาลงไว้ด้วยนะฮะ
0: อ
1: เออนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกนะไปถึงตราดแถวเมืองจันทร์เลยนะสุดแดนสยามเลยที่ตราดนะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่เน้นย้ำก็คือในภาคกลางนะครับที่ต้องระวังลมถึงตะวันตกอย่างเมืองการด้วยนะครับ
0: แล้วบ้านผมนี่ท้ายติดคลองหน้าติดถนน
1: เนี่ยเป็นห่วงเนี่ยคืนนี้ดูฝนไม่หยุดผู้ว่าชาติชาติบอกกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยประมาณ200มิลได้แล้วนะตอนนี
0: ้ก็
1: นี่ยังไม่หยุดเลยพี่
0: ใช่แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึง
1: คลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองประเวศพวกนี้น้ำเนี่ยล้นจะล้นอยู่แล้วนะฮะ
0: โอ้บางจุดล้นแล้วที่ต่ำๆฮะ
1: ผลักดันออกไม่ทัน
0: น้ำรอการระบาย
1: โอ้สู้ๆทุกท่านนะครับใครที่อยู่เป็นชุมชนบ้านอยู่ริมน้ำอยู่นอกแนวกั้นก็ท่านก็คงจะต้องขนเตรียมของขึ้นที่สูงทุกปีแล้วตอนนี้ก็ขนเลยครับเพราะฝนมันยาวไปถึงวันอาทิตย์แน่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9นี่ไปดูบ้านท่านนี้เลยฮะคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบ้านคุณอ้ําก็ไม่รอดนะออกมาถ่ายคลิปน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้านฝนตกแต่เช้าอย่างที่เราทราบกันก็คุณอ้ําเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่าน Instagram เผยให้เห็นบริเวณรอบบ้านมีน้ำท่วมขังโอ้แล้วก็บอกในคลิปว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะงานนี้เรียกได้ว่าแม้แต่บ้านซุปตาก็ไม่รอดจากสถานการณ์น้ำท่วมอุณหภูมิก็ท่วมเยอะนะเข้ามาในบ้านเลยดง

0: เหมือนบ้านดง
1: ที่บ้านที่อยู่บ้านที่อยู่แถวไหนพี่พี่อ้ำอยู่แถววัชรพลใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจอะบ้านคุณอ้ําอยู่ที่ไหนอะแต่ว่าน
1: ั่นแหละอยู่โซนตะวันออกเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละพี่
2: ใช่ไหม
1: ออกไปสายใหม่วัชรพลแถวนั้นอะ
2: โอ้โหอย่างบ้าน

0: คยเห็นปลาก็เลยบอกให้ไปตลาด
1: ก็คือถนนในหมู่บ้านตอนนี้เขาน้ำมันเจอหมดละนะครับประมาณข้อเท้าขนาดนั้นไม่ได้เยอะอะไรหรอกข้อเท้าแต่ว่าปลาอยู่เขาขึ้นมาว่ายข้างบนแล้ว
0: พี่ก็ไม่รู้ก็ตะกี้พี่เดินมาพี่ก็เจอปลาไหลเนี่ยอยู่บนฟุตบาทอะน้อง
1: เฮ้ย
0: ตัวเท่าปากกาเนี่ยพี่ก็เลยตอนแรกจะไปหาไม้เขี่ยก็เขี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะลงข้างทางไปแล้วมันยังไม่ใกล้หนองน้ำก็เลยเอาร่มที่กางมาเนี่ยช้อนเขาอ่ะให้เขาอยู่บนร่มแล้วเอาไปเทลงน้ำไปรอดไปสงสารเดี๋ยวจะเรียบร้อยจะโดนจะโดนมดขึ้นกับไม่ก็แห้งตายอยู่บนบกอ่ะก็เลยตอนนี้ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยดี
1: โอเค
0: นี่เท่ากับบ้านด้วยบ้านซุปตาเนาะน้ำท่วมเหมือนกัน
1: ไป
0: ก็ใช่ไหมอ่ะเอาไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เกี่ยว
0: เอาไม่เกี่ยวอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ไปดูเรื่องของหลวงพ่อพระพยอมกันบ้างนะฮะเจอเฟกซ์นิวเล่นงานกรณีเพจแห่งหนึ่งนำภาพของเจ้าที่คนแก่คนป่วยรวมทั้งพระพยอมมาแปะในช่องพร้อมโฆษณาว่าพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีได้ต้มยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆคนกินไปแล้วหายขาดจากโรคที่เป็นทำให้ชาวบ้านพากันเดินทางมาที่วัดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขอรับยาสมุนไพรไปรับประทานอันนี้เป็นภาพที่เอาไปโฆษณาในเพจนะแล้วก็แปะโฆษณาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วสอบถามเรื่องนี้จากพระพยอมท่านซึ่งท่านก็ชี้แจงบอกว่าทางวัดไม่มีทางผลิตยาได้เพราะไม่ได้เป็นเภสัชกรฉะนั้นญาติโยมที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเอายาที่วัดว่ารักษาโรคนี้หายโรคนั้นหายข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องและภาพที่แต่งขึ้นมาจาก AI ของแก๊งมิจฉาชีพมันเป็นเช่นนั้นดงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่ามาหาอย่ามาถามเลยที่วัดสวนแก้วไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตอาตมาเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่หมอจะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้หลวงพ่อจริงๆท่านตอบตรงจุดนะเป็นพระต้องสวดไม่ใช่เป็นพระมาปรุงยาใช่ไหม
1: ใช
0: ่กิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนะให้คะแนนหลวงพ่อถูกใจ
1: พูดถูกใจถ้าเจอข้อความหรือเจอแชร์ว่าวัดสวนแก้วมียาดีอะไรพวกนี้นะอย่าไปโยงเชื่อ
0: ท่านบอกว่าถ้าญาติโยมได้รับข้อความที่แชร์มาอย่าหลงเดินทางมาจะเสียเวลาเสียเงินเสียเปล่าท่านบอกว่าที่จริงกระทรวงสาธารณสุขน่าจะออกแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเขาอ้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองยาของพระพยอม
1: ครับ
0: คือมิจฉาชีพมันก็อ้าง 108,900 อ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ในระหว่างที่หลายคนบอกโอ้วันนี้มันวันอะไรเนี่ยนะครับน้ำทำไมมันท่วมทำไมมันตกอะไรขนาดนี้รถทำไมมันติดอย่างนี้ใช่ไหมดูข่าวดีนี้สักนิดหนึ่งนะครับเจ้าบิลภูริพลนะครับลมกรดหนุ่มทำลายสถิติเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศไปเนี่ยนะฮะตอน6โมงกว่านี่นะพี่นะครับวิ่งทำความเร็ว 9.91 วินาทีนะครับทำลายสถิติเดิมของนักวิ่งชาวจีนนะครับชูปิงเทียนทำไว้ 9.92 บิววิ่งเร็วกว่าแล้วนะครับ 9.91 เป็นสถิติใหม่นะครับของเอเชียนเกมครับวิ่ง100เมตรชายนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสักนี่ฮะอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับก่อน2ทุ่มนะครับรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายผมว่าไม่น่าเกินความสามารถนะฮะเจ้าบิวนะฮะถ้าไม่ได้มีตะคิวไม่ได้ออกสตาร์ทแบบหลุดติดฟอร์มอะไรเนี่ยเราเตรียมร้องเพลงชาติไทยกันตอน2ทุ่มได้เลยครับพี่นะฮะเจ้าบิวนี่คว้าเหรียญทองเนี่ยมีแนวโน้มสูงละเพราะว่านี่รอบรองนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมไปแล้วนะ 9.91 วินาทีนี่วิ่ง100เมตรนะพี่เมื่อก่อนสักปีที่แล้วเนี่ยคือหาว่าเขาวิ่งต่ำกว่า10วินะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ 9.91 เข้าไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอบชิงเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับสถิติโลกเนี่ยเป็นของยูเซนโบนะฮะ 9.58 วินาทีตอนนี้เจ้าบิว 9.91 ก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวจบ2ทุ่มแล้วรีบไปดูกันเลยพี่ครับผม

0: หารนครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.โรงเรียนกับครูนะฮะ2เดือนคดีนำเงินสมาคมชาปนกิจไปจ่ายค่าเหล้าค่าอาหารนี่เขามีบินมาโชว์ด้วยจ่ายไป 7,720 โหดมาก
2: โอ้เป็นอย่างนั้นนะครูฮะ
1: วันนี้นายชุมพลพิสารนะสมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกระบี่นำสำเนาคำพิพากษาที่ศาลแขวงกระบี่พิพากษาให้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดกระบี่รับผิดชอบในความผิดต่อพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์โดยการนำเงินค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบไปจ่ายค่าอาหารซื้อเหล้าและจ่ายค่าคนขับรถเป็นเงิน 1,820 บาทจาก 40,000 บาทที่สมาคมอนุมัติไว้เป็นการไปประชุมกันที่ร้านอาหารรวม10กว่าคน ออกคณะประชุมกันที่ร้านอาหารดงแล้วเขาก็สั่งเหล้าสั่งเนี่ยแหละมากินกันกับกงกับแก้มคือ8กันยายนที่ผ่าน
2: แต่ไม่ใช่เงินตัวเอง
1: ก็ไปปฏิบัติภารกิจอะดงเออก็ต้องเห็นใจไหมอะ
2: เออเห็นใจนะ
1: คือ8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลตัดสินเนี่ยจำเลยทั้ง7คนเลยนะที่ไปกงกันเนี่ยเป็นกรรมการว่ามีความผิดโดยลงโทษจำเลยมีความผิดตามพรบชาปนกิจสงเคราะห์นะมาตราใดๆก็ว่าไปให้จำคุกคนละ2เดือนแล้วก็ปรับคนละ 6,000 บาทจำคุกให้รอลงอาญา1ปีคดีนี้แม้ว่าจำเลย7คนจะไม่ได้ทุจริตเงินไปจำนวนมากคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ถือว่าทำผิดแม้เงินจะเล็กน้อยแต่เบียดบังเอาเงินที่สมาชิกจ่ายค่าช่วยเหลือศพของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ50บาทมาเบียดบังไปจ่ายค่าอาหารค่าสุราค่าคนขับรถเออนี่แหละฮะเหตุเกิดตั้งแต่28ตุลาคมปี66สุดท้ายเนี่ยใครพิพากษาอย่างที่บอยบอกเลยฮะ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟ

0: ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: มหานครรอบทิศอันดับ5
5: โอ้ยใครไปขอฟ้าขอฝนมาเนาะนะฮะ
6: ทำไมครับ
5: ครับผม
6: มันจะยังไงน้ำดง
5: ไม่รู้ใครไปขอฟ้าขอฝนไว้นะพี่น้องโอ้โหฝนไม่หยุดจริงๆนะพี
6: ่เออไม่รู้ว่าใครเอาแมวไปแห่หรือเปล่า
5: เขาบอกคนกรุงเทพคืนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่ตกมาเนี่ยยังตกได้อีกเยอะเขาบอกคืนนี้ยังตกหนักกว่าที่วันนี้เจออีก
6: คือฝนยังไปต่อได้อีก
5: จริงเขาจะไปนอนหลับกันได้ยังไงนะพี่ถ้าคนกรุงเทพนะยิ่งคนที่บ้านอยู่พวกริมคลองริมคูเนี่ยนะฮะ
6: ครับ
5: ต้องตื่นมาหลายชั่วโมงมาคอยดูเลยล่ะนะครับอันดับ5ผมพาไปเมื่อเช้าเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเพื่อนบ้านนะครับคือไปก่อความเดือดร้อนนะครับให้กับเพื่อนบ้านคือกลางแล้วก็หาเรื่องกันนะครับเป็นทนายนะวันนี้นักข่าวไปที่บ้านแล้วนะครับบ้านของพี่ทนายคนนี้เนี่ยนะฮะพฤติการของเขาอย่างเช่นอะไรรู้ไหมพี่ที่คนรับไม่ได้นะชอบออกมายืนอาบน้ําแก้ผ้าหน้าบ้านน่ะ
6: ต้องทําไมล่ะ
5: ให้ชาวบ้านเขาแบบไปเฮ้ยตะเกียบเฮ้ย
6: ก็ดีแล้วพี่ว่าคือถึงเวลาเราถ้าเราอยากจะดูของแปลกเราก็มาถ้าเราไม่อยากดูเราก็ปิดบ้านสิ
5: ไม่ดีเอาบางอันนี้คือแบบเราถ้าเราแบบมองแบบอย่างนี้เราก็ไม่เครียดดีนะพี่นะเออมองอย่างพี่บอยนี่ก็ไม่เครียดนะแต่บางคนเขารู้สึกว่า
6: พี่ทำประจำ
5: ไม่เขาถ้าเขาจูงลูกเขาจูงหลานเขาออกมา
6: เราก็อยากออกมาตอนนั้นสิ
5: ป้านั่นอะไรอ่ะจะตอบหลานว่าไงอ่ะ
6: พูดถึง
5: ป้า
6: พูดถึงถ้าอยู่แถวบ้านพี่
5: ตรงนั้นเนี่ยทำไมมันห้อยอ่ะ
6: อุ้ยถ้าอยู่แถวบ้านพี่จะหนักกระติกยิงให้
5: เอาเนี่ยนี่ถ้าไปทำเขาอย่างนั้นเนี่ยนะโดนเขาเป็นทนายเนี่ยเขาขู่เขาจะ
6: ก็จะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครยิงมาจากทิศทางไหนจะยิงมาจากทิศทางไหนล่ะ
5: มันจะแอบยิงใช่ไหมแอบยิงวันดีคืนดีก็เอาขยะไปเทบ้านอื่นวันดีคืนดีก็เอารถไปจอดขวางไม่ให้คนอื่นเขาผ่าน
6: ที่สังคมต้องมีเรื่องบันเทิงแบบนี้ดง
5: เออเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้ต้องอยู่กับพี่บอยแน่เลยสงสัยจะอยู่ด้วยกันได้
6: นี่พี่โจบอกว่าคุณบอยคนหล่อพ่อพระช่วยปลาไหล
5: ช่วยปลาไหล
6: แซกเลยอ่านแซกข่าวเลย
5: เอาวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทนายที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพูดคุยด้วยใช้ภาษากฎหมายคุยกันนะนักกฎหมายคุยกับนักกฎหมายแต่ไม่รู้เรื่องไหมนะครับเขาก็ไปบอกว่าพี่การที่พี่อาบน้ำหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็อนาจารแล้วนะชาวบ้านเขาก็แจ้งข้อหาอนาจารพี่ได้นะครับทนายออสบอกเอ้าผมก็ใช้ขันตักอาบใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งมันจะอนาจารได้ยังไงเขาก็พยายามเขาบอกว่าก็พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาเพราะเขาก็รู้กฎหมายกันอยู่แล้วล่ะนะครับนะก็พยายามจะไปเคลียร์ให้นะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นว่านะถ้าจะไม่จบเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าเขาจะอาบน้ำหน้าบ้านขวางหูขวางตาคนในซอยต่อไปทำไม
6: แล้วยังไง
5: ก็ต้องให้ชาวบ้านไปฟ้องเอาถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาว่าอนาจารก็ไปฟ้องเอาเขาเจออย่างเงี้ยทำไม
6: แปลกให้ดูมาดูอยากให้แถวบ้านมีอะไรอย่างนี้บ้างจังบันเทิงในชีวิตดีมันดูบันเทิงมันดูตื่นเต้นมันเป็นอะไรก่อนละครก่อนข่าวอะไรอย่างนี้ไหม
5: เขาบอกว่าที่เข้าข่ายอาจารย์เนี่ยเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยตอนอาบเนี่ยมีการล้วงมีการจับเอาอวัยวะเพศออกมาต่อหน้าทารกกำนันซึ่งเข้าข่ายอาจารย
6: ์มันมีจุดนี้อยู่ด้วยนี่เอง
5: ก็เขาตั้งใจจะเหมือนจะโชว์ให้คนแบบไอ้นักเกียรติโอ้บ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีความเขาจะแบบถ้ามีคนตกใจอะไรเขาจะแบบ
6: มีความสุขอย่างนี้เหรอ
5: คือคนมันทะเลาะ กันแล้วพี่ใช่ไหมคือทำอะไรก็ได้ให้อีกฝ่าย

0: มันรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะเนี่ยอยู่ได้กันยังไงหมู่บ้านที่นนทบุรีนะครับใช้น้อยครับ
1: โอ้แถวนี้เองนี่นะ
0: ใช้น้อยทะเลาะกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะมันไม่มีคนกลางเข้าไปช่วยอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พี่ทองคำบอกทนายก็เป็นโรคจิตก็เป็นจะเอาไงดีนะครับทีนี้พี่สิริพรบอกว่าคลองไร่พร้าวท่วมเกือบทุกหลังแล้วค่ะอู้เป็นกำลังใจนะพี่สิริพรแล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงเนี่ยอู้ดีโชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดหรือวันเสาร์นะด้งลองคิดดูสิ
0: ถ้าโชคดีที่ฝนไม่หยุดครับพี่
1: ไม่แต่มาอย่างน้อยอ่ะ
0: ตกตลอด
1: แต่อย่างน้อยเราได้อยู่บ้านดูข้าวดูของคอยเก็บของได้ไงถ้าเรามาทำงานก็จะพวงแล้วก็เดินทางลำบากโอ้ยังดีที่
0: ลองติดต่อไปที่เขตในเขตเขาตอนนี้เขาจะมีแจกกระสอบทรายเขตละ20กระสอบพี
1: ่ฮะ
0: ขอป่ะไปดู
1: 20กระสอบ
0: ให้บ้านละให้ครัวเรือนละ20กระสอบ
1: ครอบครัวละใช่ไหมครอบครัวละก็ต้องช่วยกันนึกว่าแบบทั้งชุมชนพี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับคำอำเภอชะอวดฝนตกขอบคุณครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อุ้ยพี่ท่านพี่กฤษมนสวัสดีครับพี่อยู่อย่างพอเพียงบอกสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายอ่างทองระทมพายุฝนกระหน่ำหนักท่วมขังขยายวงกว้างทั้งจังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหูพาดหัวข่าวอ่านดูไม่มีอะไรดีเลยอ่ะคุณฟังคือล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พายุฝนที่ยังคงกระหน่ำตกลงมาในพื้นที่ของอ่างทองต่อเนื่องนะครับซึ่งบอยเอ็มเคยไปทำข่าวที่ผงเพงนะผงเพงนั่นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก็รอบนี้ก็เขาบอกว่าส่งผลให้น้ำรอการระบายหลายจุดเจ้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เร่งเข้าสูบน้ำอย่างเร่งด่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเจ้าที่อาสาปอดติ๊กตึ้งเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชุมชนวัดอ่างทองตำบลบางแก้วที่เดินไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่คุณจำนงมะริอ่องนะฮะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดก็บอกให้ชาวสมาชิกในพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนนะเพราะฝนตกกระหน่ำทั้งคืนทำให้น้ำท่วมสูงหลายครัวเรือนโอ้โหดูสิขนาดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดเนี่ยไหลผ่านที่สถานีมาดวัดเนี่ย C7A เนี่ยหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองเนี่ยตรงนั้นน้ำสูง 7.23 เมตรแล้วจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรเท่ากับว่าอีกนิดเดียวโด่งจะวิกฤตแล้วจากระดับตำบลที่มีเขื่อนกั้นเนี่ย10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 1,758 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เท่ากับว่าวันก่อนเราอ่านแค่ 1,700 เนาะวันนี้ 1,750 58ก็ถือว่าระบายเพิ่มขึ้น
0: ครับครับเนาะก็พื้นที่ที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าแต่ว่าเขื่อนเริ่มปล่อยน้ำ
1: อีกสักหน่อยนะมีสักข่าวไหมโดมีสักข่าวไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
1: ปล่อยสักนิดนึงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่ฮะสดสดร้อนร้อนมีคนส่งภาพส่งข่าวมาให้นะครับหน้ารามคำแหงตอนนี้ใครอย่าได้ผ่านไปทีเดียวเชียวนะฮะเขาบอกว่าอยู่กรุงเทพมานะพี่คนนี้เขาลงนะพี่30ปีเพิ่งเคยเห็นน้ำตกที่หน้ารามนะนะฮะคือตอนนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาจะมีสถานีรถไฟสายสีส้มเนาะแล้วมันก็จะเป็นบันไดที่เดินลงเดินขึ้นเดินลงสถานีเนี่ยครับน้ำเนี่ยมันไหลลงมาตรงบันไดเนี่ยนะครับท่วมเป็นน้ำตกเลยพี่เหมือนน้ำตกเลยนะฮะแล้วถนนรามคำแหงโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยรามเนี่ยนะหน้ามอรามเนี่ยวิ่งต้องเลนเดียวคือเลนขวาสุดเลนกลางกับเลนซ้ายที่ติดรั้วมหาลัยเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับน้ำสูงขนาดที่รถเก๋งวิ่งไม่ได
1: ้ครับ
0: นะนี่คือรามนะมอเตอร์ไซค์เข็นกันเทียบเลยดับน้ำต้องสูงขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ดับก็ประมาณมิดล้อเหมือนกันนะพี่นะประมาณครึ่งล้อมิดล้อนะ
1: เอาละน้องโดสุดท้ายแล้วเนาะเอามีคุณผู้ฟังบอกว่าบ้านคุณอ้ําเนี่ยพิกัดอยู่เสรีไทยครับผมเอาละคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดที่ฝนตกค่ำคืนนี้ก็ดูแลสถานการณ์นะแล้วดูแลครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัวสัตว์เลี้ยงให้ดีๆขอทุกคนปลอดภัยลาแล้วน้องๆเนาะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยจะสำนักประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราซีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแครอนนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคน

0: ดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารด้วยยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้น

0: าครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

ฟซก็หายไลน์ก็เงียบนะครับจากน้องเบิ้ลปทุมราชนะครับก็อย่างเงียบนานนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะครับเห็นแบบชาวคณะเงียบๆดูหายไปก็เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังนะครับผมนะแล้วก็มีอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจาสิงห์ชัยนะครับดูอบอุ่นนะครับขอกอดจากบาทนี้นะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้ใหม่น้อยก็ชอบขอมานะครับนะอ่ะเราก็จัดไปครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม

นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูบีกับลูบีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับก็แน่นอนครับในช่วงเย็นนะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะส่งพลังให้กับชาวคณะรัวๆนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ฝนตกเดือดมากนะครับนะโอ้โหแบบเป็นเรียกว่าข้ามวันเลยนะครับแถวนี้อาจจะแถวพระราม9อาจจะไม่ได้ตกแบบฉ่ำแบบโหดๆเลยนะแต่เขาตกไม่หยุดเลยเขาตกมารัวๆปล่อยมาเรื่อยๆๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับผ้าก็ไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับแต่ที่สำคัญครับชาวคณะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับนะอย่างที่ผมย้ำเลยบางทีเราจะไปรอให้ใครมาประกาศว่าเอ้ยพี่น้ำมาแล้วพี่ต้องยกของขึ้นมันไม่ทันครับลูกพี่พอพี่สังเกตนะคลองนะครับหรือว่าแถวบ้านเนี่ยน้ำมันเริ่มมาแล้วตอนนั้นเราต้องรีบเอาขึ้นไปก่อนนะเขาจะมาเตือนทีหลังยังไงไม่รู้แต่เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์ที่น้ำมันจะมาหาเราเนี่ยนะครับยกของขึ้นบ้านก่อนนะเพราะบางทีอ่ะมันมาตีหนึ่งมันมาตีสามมาหลับแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมขาเปียกอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าไม่ทันครับฉะนั้นเนี่ยมีเวลาตอนนี้รีบยกขึ้นไปก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าโอ้โหเขามีการแจ้งเตือนแล้วนะวันสองวันเนี้ยจะตกแบบจะมาเรื่อยๆมาไม่ได้หนักมากแต่มาไม่หยุดก็ทำให้น้ำมันขึ้นมาเขาเรียกว่ารอการระบายขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยใกล้ละรู้สึกน้ำมันเริ่มมาแล้วแถวหน้าปากซอยเริ่มมานองเจิ่งๆนองแล้วก็ยกของขึ้นหน่อยนะของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็เก็บไว้นะครับอันนี้มาแชร์กันนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเหมือนกันที่ตกแบบโหดขนาดนี้แล้วแบบตกข้ามวันก็ยังไม่หยุดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องรอบคอบด้วยนะครับและที่สำคัญเฮียก็มาอยู่เป็นเพื่อนส่งพลังนะครับใครที่รู้สึกคิดเครียดเหงาๆมารัวสติ๊กเกอร์กับเฮียนะครับผมวันนี้เฮียมาเต็มเสมอนะครับสุขแห่งชาติเราจัดเต็มนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะใครที่มาส่องแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะเฮียจะได้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะมาครับตอนนี้ผมขออนุญาตทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่สุวรรณพี่ประพานนะครับพี่สมชายพี่ลำพึงมียายออดพี่โนนพี่ขาวดอนพี่สมพงศ์พี่ทิพาพรพี่เดียมนะครับมีพี่เรืองนิดพี่พีระเดชพี่สุรวินนะครับแล้วก็พี่ยายจ๋านะครับพี่อมรินทร์นะครับมียายนาอาหารตามสั่งพี่ทศพลพี่พันนีก็มาแล้วนะครับมีคุณแพทนะครับมีพี่ขาวมาแล้วนะครับนะพี่ขาวก็ย้ายของแล้วใช่ไหมครับเอาขึ้นตึกชั้น4แล้วนะครับนะนะพี่เชนก็บอกว่าทางเหนือก็เริ่มเย็นแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็บอกว่าฝนตกทั้งวันเลยยายออสบอกว่าระยองก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะเสียเปียกมาแล้วพี่ลำพึงนะครับเจเดซี่นะครับนะพี่เอนะครับพี่กฤษมนพี่นิภาพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะรอนะครับรับสายนะชาวคณะที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับป้าโสภานะครับ
2: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ป้าโสภาอโสภาฟังที่ไหน
2: กดนักโคนผีอำเภอทุ่งใหญ่นักโคนผีธรรมราชจ้ะ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคุณป้า
2: ฝนตกแต่ตอนนี้มันแรงไปก็ยังมีจำได้ว่าจะตกอีก
1: อ๋อแล้วแรงนี่ไปประมาณกี่วันครับป้าครับ
2: ผมเล่งไปแล้ววันแล้วก็รู้สึกว่าตกจะเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: โอ้ก็คือแถวใต้แถวนครนี่ก็คือไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ

0: จ้างมาได้กรีดเลยจ้ะ
1: โอ้ก็ถือว่าได้พักไหมครับคุณป้าครับ
0: ค่ะ
1: แล้วปกติเรากรีดยางกี่โมงกี่โมงครับคุณป้าก
0: รีดยางมันก็บางคนมันก็ไปนี่เวลาป่านนี้มันไปแล้วแบบบางคนมันก็ลงตีสามตีสี่วันมันไม่แน่นอนอ่ะ
1: โอ้ไม่แล้วป้าไม่ได้ลงเหรอครับ
0: โอ้ป้าไม่กรีดแล้วตอนนี้เกษียณแล้ว
1: โอ้ป้าเป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับแหมคุยตั้งนานป้าก็บอกคนนู้นทำกี่โมงกี่โมงโอ้แต่ป้าเป็นกองเชียร
0: ์โอ้กองเชียร์แต่เมื่อก่อนมันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับคือเราสำเร็จวิชานี้เราก็ต้องแบบให้ลูกหลานไปทำบ้างใช่ไหมคุณป้าครับ
0: ค่ะ
1: โอ้แต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลยนะคุณป้านะ
0: จ้า
1: จ้าวันนี้คุณป้าโสภาอยากฟังเพลงอะไรดีครับ
0: ดวงใจของปรางทิพย์
1: เห็นไหมขอเพลงวัยรุ่นด้วยนะครับ จะมอบให้ใครดีครับคุณป้าครับ
0: มอบให้ลูกเป็นเพลงของลูกทุ่งมานครทุกคนที่ฟังรายการแล้วก็ดีเจทุกคนน้องลูกตาลแล้วก็น้องชุนพิจา
1: ครับ
0: แล้วก็น้องอดีตแล้วก็น้องอะไรหลายๆคนน่ะ
1: ครับ
0: เอาเต็มไม่ค่อยจะหมด
1: เอาเต็มวง
0: มันเยอะอะตัวเลขมากจำไม่หมด
1: จะฟังเสียงยังสาวอยู่เลยครับคุณป้าอายุเยอะอะไรยังสาวอยู
0: ่คุณแม่จ้าจิ๋วแต่ชมมา
1: ได้ครับกันเองคุณป้า
0: เลขกว่าไปแล้ว
1: อุ้ยจริงเหรอนี่เลขเจ็ดเหรอ
0: ค่ะเป็นเลขแปดอยู่แล้ว
1: อุ้ยนึกว่าเลขสี่เลขห้าเองนะครับอันนี้ไม่ได้อวย
0: ไม่ใช่เลขสี่สองรอบสามรอบแล้ว
1: อุ้ยจะฟังเสียงยังดูแบบแข็งแรงแบบดูแบบมีพลังอยู่เลยนะเอาได้เดี๋ยวผม
0: คุณที่จมจ่า
1: เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้คุณป้าฟังเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินชัยไหทองคำสวัสดีจ้ะ

0: เอาสดๆให้เจ้าของจักบาทแน่
1: โอ้โหม่วนมากเลยครับผมแกงเลิงจานสังหารใจนะจากพี่สอนสินชัยนี่อู้เจเดซี่ก็มากรี๊ดเลยนะครับพี่วงจันทร์ก็บอกอู้คักๆม่วนๆ นะครับผมนะมันมากเลยนะครับแสดงสดนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะฮะนะพยากรณ์อากาศของเรานะฮะลูกพี่ของเราก็มาประกาศเพิ่มเติมตอน18นาฬิกานะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลไว้นะฮะใครที่ยังไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับภาคเหนือนะครับวันนี้ลูกพี่ช่วงแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ฝนประมาณ 60% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นเลยนะแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกนะฮะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: ลบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟฟุ้งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: ซียนเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
2: ไอ้เด้งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: ของเฮิร์ฟคุ้มทุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้าน

0: ุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

งานจากพี่หนูมิเตอร์นะครับนี่คือข้างหลังภาพนะฮะก็เป็นเพลงที่พี่ธวัชชัยนะจากจังหวัดลำปางช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรดนะฮะคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้ฟังปั๊บเลยนะฮะก็กดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366หกจ้า

นะครับเอาทักทายตะป๊อปคิงอนด้วยนะครับพี่หญิงสีนะแล้วก็เจ๊เดซี่ด้วยนะครับผมย้ำเบอร์นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะไม่ใช่เพื่อชีวิตพาเรดเพลงฮิตนะที่เบอร์นี้นะครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากหน้าหมูนะครับวันเวลาจาก

0: ้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตารางงานแน่นนายกถึงลอนดอนพร้อมภารกิจรถโชว์ต่อเนื่องเวลา 9:35 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการหารือเริ่มด้วยการหารือกับนายแม็กเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทยนายมาร์คูตติ้งอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนายแมทธิวเดวีอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านายเดวิดโทมัสอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและนายรูเพิร์ตกูดแมนประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัทโรสลอยในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือทางภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม DSI พร้อมเชิญหนุ่มกัญชัยพุทธอภิวันให้ข้อมูลปมเงินบริจาคมูลนิธินำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิว่าสืบเนื่องจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาร้องขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งมีการแนะนำผู้เสียหายว่ามีใครบ้างโดยพนักงานสอบสวนต้องประสานเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลและต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลด้วยส่วนการเชิญนายกัญชัยกำเนิดพลอยและนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีมาพบ DSI ในฐานะพยานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเมื่อไรจำนวนเท่าใดบริจาคแบบไหนท่านี้อยู่ระหว่างวันนัดหมายเข้าพบ DSI ของ2พิธีกรและยังมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาครวมประมาณ10รายอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเปิดรับข้อมูลทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันเหตุระเบิดตึกถล่มกลางกรุงเอเธนส์เกิดเหตุระเบิดภายในอาคารพักอาศัย2ชั้นในย่านพลาคาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซส่งผลให้อาคารดังกล่าวถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนเป็นผู้สัญจรไปมา1คนและอีก2คนเป็นหญิงสาวซึ่งติดอยู่ภายในอาคารข้างเคียงแต่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของเหตุระเบิดแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจค้นและตรวจสอบพื้นที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อน ทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: อะไรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมี
3: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
4: จ้า
3: อ้าวตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: ฝนตกจ้าฝนตกตกหยุดมันโลเลเหมือนใจเฮียมั้ง
3: ครับไม่น่าใช่นะครับพี่นะครับนะครับอ้าวคือมันตกปล่อยๆตลอดเลยใช่ไหมครับพี่
4: ไม่อะมันตกแรงแล้วก็หยุดแต่ตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู
3: ่อ๋อต้องตกลงปล่อยหรือเปล่าครับพี
4: ่ปล่อยมากไม่ปล่อยมากบางทีก็แรงมาแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็แรงแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยนะ
3: คือเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยนะเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยเนาะดูแบบงงๆเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอะไรก็ไม่รู้นะพี่นันเนาะ
4: ก็มันเป็นแบบนี้ก็หนักเดี๋ยวก็
3: เหมือนแบบ
4: เบาอ่ะจ้ะ
3: เอออารมณ์แบบกลับไปกลับมานะพี่นันเนาะ
4: เหมือนเนี่ย
3: เรามาตีกันดีกว่าพี่นันวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไรดีครับพี่
4: อะไรนะสายลมแห่งรัก
3: ของกาลเกียรตินะ
4: ใช่จ
3: ้
4: า
3: ได้เลยครับพี่นันครับงั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เฮียมีเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮียมีก็นำทาง
3: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อะไรคำไหนคำน
3: ั้
4: น
3: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่นันครับ
4: นึกว่าจะไม่ทำจะไม่ให้พี่สุดยอดมังกรพงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง118แล้วก็คุณเราไปให้คุณมานั่งนครศรีธรรมราชแล้วก็ให้เฮียมีให้น้องแป้งแล้วก็ให้เอฟซี95ทุกคนที่เลยทั้งหน้าจอได้หลังจอทั้งนอกจอทั้งทั่วโลกเลย
3: ได้ครับเต็มวงเลยนะพี่นันนะ
4: จ้าที่อสมทน้ำท่วมไหมเนี่ย
3: ก็นิดนึงครึ่งรอเองอืม
4: อย่าไปจับตาแล
3: ้
4: ว
3: แหมเพชรบูรณ์ยังมีมากกันละกัน
4: รู้ไหมเนี่ยหนึ่งเดือนกลับบ้านอ่ะ4 ทุ่มอ่ะเนี่ยแล้วมึงกลับบ้านแน่เลย
3: ครับผมนะก็ธรรมดาครับมันสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนาะนะ
4: แล้วเป็นแบบนี้นะเนี่ย
3: ใช่เราก็ต้องอดทนนะพี่นันได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่นันฟังนะ
4: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: รักนะคนดีนะครับผมนี่คือรักเธอที่สุดในโลกนะฮะพี่หนุ่มสกลนะครับมีวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องการะเกดนะครับสายลมแห่งรักนะครับรวมถึงพี่แคทริยาด้วยนะครับยอมจนข้างเธอ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเอามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายนะก็วันนี้เป็นพระเอกหมีลำนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงอาหารเบาๆใช่ไหมครับคือช่วง3ทุ่มเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่นอนใช่ไหมครับมีภารกิจอะไรแบบต้องมาเล่นกับเฮียอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหิวข้าวได้ผมก็แนะนำอาหารที่ทานแล้วย่อยง่ายนะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพพลังงานก็ไม่เยอะมากนะครับก็แน่นอนฮะก็คือโจ๊กนั่นเองคุณผู้ฟังลูกพี่ผมนะครับลองนึกภาพเนี่ยประมาณเนี้ยแบบฝนพรำๆแบบได้โจ๊กร้อนๆสักถ้วยนึงนะใส่หมูสับโรยๆหน่อยนะครับนะยิ่งมีขิงนี่ดีดีนะครับเดี๋ยวผมพูดประโยชน์ของโจ๊กให้ฟังเขามีประโยชน์จริงนะครับคือย่อยง่ายนะครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันเขาเคี่ยวมาใช่ไหมมันนุ่มนะครับแล้วมันก็แบบย่อยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กระเพาะก็ไม่ทำงานหนักนะฮะก็ดีมากเลยในช่วงที่เราหิวๆตอนนี้นะครับหรือว่าการให้พลังงานนะแน่นอนครับข้าวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วเพิ่มพลังงานนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่อ่อนเพลียปกติใครที่กินน้อยนะครับก็กินเขาเรียกว่าแต่ละมื้อกินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเราก็สามารถเสริมโจ๊กเข้าไปได้นะครับนะข้อต่อไปครับสารอาหารครบถ้วนถ้าเรากินโจ๊กเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีกับอะไรกินเพิ่มผมแนะนำให้ใส่หมูสับก็ได้เอาถ้าหมูสับมันยากไปก็ใส่ไข่ก็ได้นะครับหรือใส่ผักนิดนึงแต่ผมว่าขิงเนี่ยดีสุดละนะครับนะเราจะได้วิตามินได้เกลือแร่ได้ประโยชน์ใส่ผักเล็กๆเนี่ยดีมากเลยนะฮะแล้วก็ดีกับระบบขับถ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าโจ๊กเนี่ยนะครับก็มีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลจาก Medifood Thailand ด้วยนะครับนะกินโจ๊กก็ดีครับดีกับสุขภาพนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ับมาแล้วนะครับนะฮะพี่กล้วยสแตมนะฮะกลับมาให้หายคิดถึงนะฮะสีดาลุยไฟนะฮะกับสังกัดนะ Big Love Music นะคำร้องทำนองนะครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จาแทนไทยนะก็ใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องบอสนะครับตี3แล้วตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีชาวคณะส่งกำลังใจนะครับให้น้องบอสหายไวๆด้วยนะจ๊ะเอาไหมครับลูกพี่ตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับหลังไมค์นะครับมีพี่มนัสนะครับมีพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับกำแพงแสนนะครับมีพี่โคราชมีพี่การนะครับพี่ธวัชชัยพี่วันชัยพี่สมพรเพชรบูรณ์พี่นิยมพี่จิตนะครับพี่เรนูนครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook Live ของเรานะฮะมีพี่สิริพรนะพี่สิริพรนะครับพี่หนูริงนะครับเจเดซี่พี่จิตนะครับนะแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับชาวคณะของเราคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกันนะครับนะกดหัวเราะด้วยนะครับพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่พิชยาน้องกัญญานะฮะคุณอ้อนๆพี่เนาซาพี่ส่งเสืออบนะคุณสุภัตราด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียวฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียลาด้วยเพลงนี้นะครับรอวันฉันรักเธอจบรอหน่อยคิริบูนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา

0: ความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ 4 ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานนะคะโอ้โหวันนี้นะคะไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะคะกับเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยคุณฟังนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนยาวมาเลยนะคะจนถึงณเวลานี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะหลายพื้นที่แล้วก็คิดว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่พวกเรานะคะประสบภัยเลยแหละนะคือต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรุงเทพเองนะคะหลายพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมแล้วก็ใช้คำว่าเดี๋ยวน้ำรอระบายใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะก็เดินทางกันดีๆก็แล้วกันนะคะเช็คเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ในรถนะคะอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะมีหลายคนบอกว่าปกติเนี่ย30นาที40นาที45นาทีเนี่ยปกติถึงบ้านแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยคูณไปอีกนะคะ3เท่าตัวบางครั้งบางทีนะคะมีเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าปกติเนี่ยนะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงวันนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคุณผู้ฟังวันนี้ตันก็เลยนะเผื่อเวลาเยอะมากๆเลยนะคะการเดินทางมาที่สถานีนะคะมาที่อสมทอย่างนี้นะคะกลัวจะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังเอ้ยนะขับรถอยู่ดีๆสักพักเดี๋ยวต้องพายเรืออย่างงี้นะก็ต้องเช็คนะคะเส้นทางกันดีๆจะเดินทางไปไหนเพราะว่าจากการวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ของเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ยังตกยาวๆอีกนะคะช่วงนี้2วันนะคะ25 26 27นะเอาวันนี้เราไม่นับละเอาพรุ่งนี้26 27เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเข้ามาขออภัยนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังคือเข้ามาพิมพ์ในเพจของเราเนี่ยนะคะว่าพอดีทางแอดมินเนี่ยเขาก็พิมพ์ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากจะให้เข้ามาแชร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบว่าโอ้โหนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะคะที่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแชร์สถานการณ์นะคะเยอะมากๆนะคะทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็รถติดมากๆเลยใช่ไหมคะนะบางคนยังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะนั่งรถมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มยังไม่ถึงบ้านก็มีนะคะนวมินนะคะหลายๆที่นะคะที่โอ้โหนะคะน้ำท่วมเยอะมากๆนะคะนอกจากการเดินทางแล้วที่จะต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะเตรียมเอาไว้ก่อนได้นะคะแครายท่วมแล้วครับนั่นน่ะสินะคะเห็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงแจ้งวัฒนะเส้นแจ้งวัฒนะนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะเราเปิดมาปุ๊บก็พูดถึงเรื่องฝนกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นไปไม่ได้หลังก็ต้องเรื่องนี้แหละตอนนี้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นะมันอ่อมทั้งวันเลยคุณผู้ฟังนะคะฝนตกก็เลยเลือกเพลงสนุกๆมาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงเนาะนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนนะคะเริ่มมากับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะคะงานจากพี่แหม่มพี่มันรำนะคะแล้วก็รักพี่ที่ใจเกินร้อยนะคะฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หญิงลั่นลานะคะหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ คุณแจ็คจากทางสปป.ลาวเวียงจันทน์นะคะบอกว่าโอ้ทางนู้นเนี่ยฝนไม่ตกเลยร้อนมาหลายวันแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีน้ำจะขึ้นมาถึงใต้สะพานตรงบริเวณที่กลับรถแล้วนะคะตรงไหนไม่แน่ใจเนาะนะคะสามารถบอกพี่กัดมาได้นะคะเผื่อว่าจะได้แชร์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงไหนอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีกสักครู่นึงสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยเนาะเผื่อว่าวันนี้สายชิลฮิวใจนะคะจะโทรมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะคะว่าอยู่พื้นที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้สายหลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะทักทายทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400จ้าทักทายนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะวันนี้หลายคนน่าจะอยากฟังเพลงเกี่ยวกับสายฝนด้วยหรือเปล่าจะทำยังไงให้มันหยุดก่อนตอนนี้ ได้โปรดแบบโอ้โหยาวตกยาวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะดูจากที่เขาเป็นแผนที่ที่เขาวิเคราะห์โอ้แปลกเขาบอกแปลกเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยยังไงพวกเราก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะโอเคเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายรับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366นะคะงานเพลงหวานๆแล้วกันในช่วงนี้งานจากพี่รุ่งสุริยาค่ะเสน่ห์ลูกทุ่ง

0: สน่ห์ลูกทุ่งนะคะงานหวานๆจากพี่รุ่งสุริยานนะคะโอ้โหนะคะตอนนี้ข้อความแชร์เข้ามาในเรื่องของตรงไหนน้ำท่วมบ้างฝนตกหยุดแล้วหรือยังเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนะเขาบอกเชียงใหม่ก็ตกด้วยโอ้นะแล้วก็อยุธยาตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยาวมาจนถึงวันนี้ช่วงกลางวันแล้วก็หยุดไปแล้วด้วยแถวอำเภออุทัยนะคะแถวพัฒนาการนะคะบอกว่าตกตลอดทั้งวันเลยแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะหลายที่เลยเนาะนะโอเคนะคะก็แชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราอ๋อเหรอโอเคโทรไม่ติดใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะนะเดี๋ยวเลือกสายใหม่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้สายเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเนาะนะคะน้องบัวลำพูแล้วค่ะโทรติดไหมคะนะคะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะนะฮะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้โอ้ยที่เพจนะโอ้นอนฟังทุกคืนเลยแม่สอดฝนไม่ตกอ่ะหรอทำไมแม่สอดฝนไม่ตกล่ะไม่ไปถึงตรงนู้นเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะนะคะพี่ณภศรพี่วิชัยพี่ปริญญานะคะบอกติดตามอยู่นะจ๊ะพี่สมบัติบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยขอเพลงรักจางที่บางปะกงพี่เบนซ์พี่นุเจริญนะคะทักทายนะจ๊ะนะคะน้องบอยดาวพสุนะคะพี่ประสิทธิ์คุณตรินกิจนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่ตูนบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงนะคะคุณน้านนท์น้านนท์บอกว่ายังติดอยู่คลองตังเหรอคะ6ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคค่ะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวขอให้ถึงบ้านในเร็วๆนี้เลยเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกหลายคนทักทายเข้ามาคุณเบต้าจากลำพูนด้วยอ้าวสายมาแล้วนะคะนี่เลยสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะพี่อนนท์นะ
1: จ
0: ้าพี่อนนท์จากหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมเนี่ย
1: กำลังปล่อยปล่อย
0: กำลังปล่อยปล่อยโอ้
1: ครับจะแรงช่วงกลางวันอยู
0: ่ทำไมนะกลางวันไม่ตกเพิ่งตกใช่ไหมคะ
1: กลางวันตกแรง
0: อ๋อกลางวันตกแรงแต่ว่าตอนนี
1: ้คร
0: ับ ฝนซาไปละซาไปละปล่อยปล่อย
1: มันพอรินริน
0: พอรินรินฝนรินใช่ไหมโอเคได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าพี่อนนท
1: ์ใจบ่มักดีเน
0: า
1: ะ
0: ใจบ่มักดีหมายไทยเน
1: า
0: ะโอเคค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ้า
1: ให้คุณลูกตาลคนสวย
0: โอ้ให้หนูเลยเหรอโอเคได้เลยขอบคุณมากอันนี้รอฟังเลยนะคะทำไมจ้า
1: ให้เมธิชาด้วย
0: ได้เลยใครอีกให้ใครอีก
1: ให้พี่พิมดาด้วย
0: ให้พี่พิมดาด้วยได้เลย
1: แล้วก็หลังไมค์ด้วยนะ
0: ให้น้องแป้งหลังไมค์ด้วยนะ
1: จ้า
0: โอเคค่ะได้เลยได้เลย
1: ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแล้วกันคร
0: ับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยนะ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับใจบ่มักดีนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่อีกครั้งนะคะนะคะสำหรับเพลงใจบ่มักดีไหมไทยใจตะวันหรือว่าไหมไทยหัวใจสินนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะนะจองสายน้ำใหม่นะจ๊ะโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับแป้งๆได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรายงานตัวรอรับสายอยู่นะคะฝ่าน้ำฝนมาเลยนะวันนี้เกือบแล้วอีกนิดนึงเกือบได้พายเรือมาทำงานแล้วนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะพี่สุภาพรบอกว่าไม่ได้ฟังทางไม่ได้เข้ามาชมด้วยเนาะทาง Facebook มานานแล้วนะคะนะหลายคนก็ฟังทางวิทยุด้วยเป็นหลักเนาะแล้วก็เข้ามาทักทายที่เพจของเราด้วยพี่ไพโรธบอกทักทายน้องลูกตาลจากบ่าวบ้านนาจากบ่าวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าขณะนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนจ้าโอ้ทางใต้นะทางใต้ไม่มีเนาะวันนี้เนาะนะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบพี่บุญเพชรนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ตูนบอกว่า8ริ้วฝนตกนะครับนะคะทักทายพี่รามิดาแล้วก็พี่นภศรบอกว่าตรังไม่ตกค่ะนะคะช่วงนี้เท่าที่ดูประกาศเนี่ยน่าจะเป็นโซนนี้แหละค่ะภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันตกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วิจิตอ่ะนะคะแล้วก็มีพี่สมเชษฐ์ด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจให้กันเนาะคุณผู้ฟังนะคะค่ำคืนนี้เอาล่ะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยแล้วกันนะคะแม่พรฝากมาเอาเพลงนี้แม่พรบอกว่าเปิดเพลงให้อยู่ในชั่วโมงแรกก่อนได้ไหมอันนี้แม่พรไม่ได้พูด

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อเลยนะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุธิยาย
2: ังมีอีกหนึ่งผลงานเพลงวันนี้มามอบให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในแนวลูกทุ่งหวานๆกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่ไปฟังกันค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วย

0: าวนาหาคู่ผลงานเพลงเพราะๆนะฮะฝากด้วยละกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: สาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะๆหวานๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบโอ้ชื่นชอบนะคะในเรื่องของมหานครไลฟ์นะคุณผู้ฟังเราก็จะนะเก็บบรรยากาศนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเป็นทริปนะคะพาไปเที่ยวไปทำบุญเนี่ยแล้วก็จะมีศิลปินนะคะที่เขาไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็นอกจากที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันก็จะมีเพลงเพราะๆไปฝากแล้วก็จะเก็บบรรยากาศเพลงเพราะๆแบบนี้แหละนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะมีอีกหลายเพลงเลยที่รอจัดให้นะจ๊ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซังสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะใครเนาะเนาะใครไมค์พี่รมพรจากพี่ชอบนครศรีธรรมราชแล้วก็สวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะบอกว่าอยากฟังศาสตร์เดือน10นะคะจากศิลปินเสือสองเลและพายุสุริยันอ่ะในช่วงนี้จัดให้เลยกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจหลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะสายยังว่างอยู่นะคะชั่วโมงหน้ารับ1สายหน้าไมค์นะคะที่02 248 1366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชาอีก1ชั่วโมงนะจ๊ะนะคะอ่ะชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะคะ
3: ศักดิ์คนรูปร้อนอุ๊ยหย่องจะคงเนาะ
0: บอกเป็นหยังได้เลย
3: ตอนนี้ร้านนวดอำเภอหูคันชิสเกตตอนนี้ยังเงียบฝนอยู่นะแต่ตกนานและหลังจากมันเงียบช่วงนี้นะ
0: อ๋อมีฝนอยู่แต่ไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะพี่ศักดิ
3: ์ใช่ครับ
0: อากาศเย็นเลยสิ
3: เย็นครับ
0: พี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
3: สบายดีค่าเพียงแต่ไม่มีเงินใช้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมี
0: โอ้แต่น่าจะยังไงดีล่ะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นค่ะ
3: ครับไม่เป็นไร
0: ค่ะเราอยู่แบบพอมีพอกินได้เนาะพี่ศักดิ์เนาะพูดถึงว่าน่ะ
3: ได้เราแต่บ้านนอกนั่นแหละแต่ยังไงก็ไม่ลืมก้าวห้าหรอก
0: เ
3: ป็นคนพูด
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: เราเป็นคนไทยเหมือนกันเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ใช่พี่สาขาที่ร้านมีมีคุณหมอเยอะไหมคะหมอนวดเยอะไหมหลายคนอ๋อไม่3 คน
3: ผู้ชาย2กับผมแล้วก
0: ็
3: น้องคนบ้านน้ำเกี้ยงอีกคนหนึ่งนะ
0: ก็ผลัดกันใช่ไหมเวลามีคนมานวดมีลูกค้ามา
3: ใช่ถ้ามี3คนก็เข้าทั้ง3เลยนะ
0: โอ้ดีจังเลยคือจำได้พี่ศักดิ์เคยบอกหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันนะเนาะเราก็จะถามกันอยู่ตลอดเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ได้จะแวะไปหาบ้างอ่ะนะ
3: ใช่ไม่เป็นไร
0: จ้ะ
3: แต่พี่ก็ให้กำลังใจน้องลูกตาตลอดนะ
0: ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอันนี้หรอบองเหงาบอกคิดฮอด
3: อันนี้ของปู่ของพี่ศักดิ์เองถึงที่การสายตาก็ยังไม่อันใจน้อยนะก็ยังเข้มแข็งกับชีวิตนะ
0: ค่ะค่ะ
3: มันก็อยู
0: ่แบบธรรมชาติ
3: ก็ดูมืดนะ
0: แต่พี่ศักดิ์มีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องอื่นไงมาทดแทนตรงนี้จริงพี่ศักดิ์ตันถามอันนี้หน่อยคือขออนุญาตถามคือพอดีหนูอ่ะมีเพื่อนพูดง่ายๆมีเพื่อนที่ตาบอดอ่ะเยอะมากพี่ศักดิ์จริงๆใช่แล้วก็จะมีความพิเศษก็เรียกว่าเป็นทักษะที่หนูพูดตรงๆว่าคนตาดีก็คงจะทำได้ไม่ดีเท่า
3: ไม่ได้ดีเท่านะ
0: คืออะไรรู้ไหมคือเวลาแยกธนบัตรอะแยกแบงค์นะใช่ไหมก็คือสมมุติว่าเราเอาแบงค์อะไรให้เนี่ยเราพี่ตากับพี่สังมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้เลยใช่ไหมว่าอะไรแบบไหนแบงค์อะไร
3: แบงค์ยี่สิบมันจะสั้นกว่าแบงค์ร้อยนะ
0: ถ้าอันนี้ถ้าความสั้นความยาวพอรู้ได้แล้วถ้าเกิดแบบจับเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันสั้นมันยาว
3: ไม่ได้รู้ต้องสังเกตนะ
0: บาง
3: ทีก็ให้แกล้งคนไปดีดูช่วยนั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่จริงเท่าไหร่นะ
0: แต่เพื่อนหนูนี่แบบโหแกล้งไม่ได้เลยนะ
3: แต่เราคนเราก็ต้องมีผิดพลาด
0: ใช่
3: แต่เราไม่มั่นใจว่าเราเก่งหรือแต่ว่าเราต้องให้คนภายนอกคนรอบข้างดูแบงอะไรครับ
0: ก็ยังดีก็ยังดีได้นะก็นะคะคุยสัพเพเหระกันไปอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยสำหรับเพลงบองเหงาบอกคือทอดของพี่นางสิริพรเนาะ
3: ครับแล้วก็อยากขอบคุณสนับสนุนแต่ว่าอยากน้องนำทางพี่หน่อยนะ
0: อ๋อได้เลยอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
3: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้นโอเคสุดยอดมากพี่ศักดิ์เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไว้มีเวลาว่างๆเนาะโทรเข้ามาคุยกันอีกนะจ๊ะ
3: ได้ครับ แกจะโทรไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวให้เวลานานๆก่อนให้คนอื่นโทรเยอะๆก่อนนะ
0: น่ารักจริงๆโอเคพี่สาขอบคุณมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะ
3: ครับขอบคุณคร
0: ับ
3: ค
0: ุ
3: ณช่วย
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้สี่งามเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงา

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเหงาๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่บอกเหงาบอกขึ้นท่อสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็มากันที่เหงาบอกมีวันหยุดเลยโอ้ยเหมือนฝนตกตอนนี้เลยที่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตอนไหนนะคะเปรมปรียาพรนะคะเปรมปรียาพรแล้วก็อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเหงาค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รัติการแห่งความเหงานะคะน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะโอ้โหความเหงานี่มันนะไปไกลมากๆเหงาแล้วก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องราวมากมายผ่านมุมมองของความเหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมาเป็นหลายบทเพลงจริงๆนะคะหลายมิติของความเหงาเลยนะคะเหงาก็มานี่แหละมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิคะนี่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าวิทยุฟังไม่ได้เลยนะคะวาร์ปมาทางออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.lfm95.mcord.net นะคะเปิดทิ้งไว้เลยยาวๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ mcord connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้อยู่ในมือถือเลยอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาฟังได้เลยนะคะ mcord connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วจะบอกว่าในแอปนี้เนี่ยสามารถฟังได้หลายรายการมากๆของทางอสมทนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยก็อัปเดตกันตรงนี้ด้วยนะคะอยู่กับดีเจไม่เหงาแน่นอนใช่ไหมล่ะนะคะที่นี่แหละนะคะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเอาล่ะนะคะสี่งานเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงเช้าๆผู้ฟังซึ้งๆนะคะหลายคนบอกว่าขอเต้นสักหนึ่งเบรกกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสนุกสนานกับเพลงนี้ดีกว่าจะเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นนะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากห้ามตั๋วนะคะน้องมินตราอินทิราฟิชชิ่งกับออร์แกนิกนะคะมาต่อกันที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องการทัศนะนะคะกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะคำร้องทำนองโดยการทัศนะเรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

สองงานเพลงซึ้งๆนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับหัวอกพ่อห้างแมนเมอร์ดีวันนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับ30พ่อค่ะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลนะคะจากฮิตที่16นะคะแกรมมี่โกลด์นั่นเองนะคะก็เป็น2เพลงจากชาร์ตของเรานะคะวันพรุ่งนี้เราก็มีการอัปเดตชาร์ตนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะจะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วจะมีเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราหรือเปล่านะคะก็มาร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะนะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่

0: ยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักไปแล้วนะคะงานจากแบงค์โมเดิร์นแล้วก็วงฟินนะคุณผู้ฟังบรรยากาศเนี่ยฟังแล้วก็ฟินฟินนะคะบรรยากาศน่านั่งกินหมูกระทะมากๆเลยแต่ว่าเข้าใจนะคะตอนนี้หลายๆคนก็นะเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำอยู่นะคะมีหลายที่ที่ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงกลางวันนี้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะตอนนี้23:53นะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้นะคะส่งท้ายกับงานจากพี่โบสุนิตากันละกันคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะอุ๊ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์แต่ถ้าคิดถึงกันมากวันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัจชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้กับทุกๆคนที่รู้คุณค่าของชีวิตนะคะ3ผลงานเพลงนี้ค่ะยื้อจากปรีชาปรัดภัยค่ะตามมาด้วยภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเลนนะคะและปิดท้ายด้วยลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นคิดถึงเหลือเกินค่ะผลงาน3ผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะเที่ยงคืน17นาทีมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายและหนักกระหน่ำมาเลยโอ้โหเชื่อว่าหลากหลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะยังไงก็ต้องเช็คกันดีๆว่าเส้นทางไหนไปได้ไปไม่ได้นะระวังมากๆเลยคือรถดับเพราะว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าพอรถใหญ่ขับกันเร็วๆนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป๋กันบ้างแหละเพราะว่าคลื่นมันแรงใช่ไหมแล้วถ้ารถใหญ่อ่ะขับช้าก็เสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่อด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็หลากหลายมุมมองเนาะก็อยากจะให้เรามาระวังกันนิดนึงแล้วก็สังเกตเพื่อนร่วมทางกันดีๆอย่าเพิ่งแบบว่าตะบี้ตะบันขับอะไรขนาดนั้นชะลอเอาไว้ก่อนแล้วก็ขับแบบรักษาระยะนะคะจะได้ไม่แบบน้ำเข้าท่อหรือว่าเกิดดับกลางทางเนาะแล้วก็มันจะมีเหมือนพวกเพจชุมชนต่างๆใช่ไหมที่จะบอกกันว่าเอ๊ะตรงนี้น้ำท่วมนะตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คกันหน่อยว่าเออมันไปได้ใช่ไหมมุมไหนไปไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเช็คดักหลากหลายพื้นที่อ่ะรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนไปไม่ได้นะคะจะได้บอกกล่าวกันเดี๋ยวน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแล้วกันนะจะพยายามอ่านหลายๆข้อความนะคะว่าอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปได้นะคะจะได้ออกอากาศบอกเพื่อนๆว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้เนาะหรือว่าตรงไหนน้ำท่วมสูงให้ยกของหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันหน่อยเตือนกันหน่อยแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านเออถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านมีกลุ่มเปราะบางเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้เขามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีเด็กเล็กหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่น้ำท่วมขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถออกมาได้มันก็เดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นนะคะอาจจะต้องบอกกันนิดนึงบอกกล่าวกันนิดนึงหรือบอกไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะอำเภออะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนนะคะเขาจะได้รู้เนาะว่าตรงเนี้ยจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงหุงอาหารอะไรต่างๆหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างรามอินทราโซนรามอินทรานี่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันใช่ไหมมีบ้านญาติน้องเมย์เห็นบอกว่าน้ำเริ่มเข้าบ้านก็ต้องแบบดูนิดนึงบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่เขายกสูงแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่แบบยังจมอยู่อ่ะช่วงลำลูกกาที่น้องเมย์ขับมาเนี่ย ก็จะมีแบบคลองสองฝั่งเนาะที่มันกระเด็นกระเซ็นเข้ามานะคะตรงนั้นก็ดูกันหน่อยแล้วกันเนาะฝากมาบอกกันหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้เที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้อีก1ผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าฝนตกพื้นที่ไหนบ้างฟังเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำท่วมบริเวณไหนนะจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะคุณน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจมากมาก
1: เลยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมน่ะ
2: ไม่เคยค่ะแต่
1: ไม
2: ่
1: เคย
2: ครั้งนึง
1: หรออ่านแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงสมใจพรหมเล็กอยู่จังหวัดชุมพรแต่ว่าที่ชื่อยอดหญิงหลานกำมะหลวงก็คือว่ามีฉายาเพราะว่าเป็นคนสายตาพิการแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว
1: ว้าวมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยเหรอร้องสักท่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งท่อนฮุกก็ได
2: ้อ๋อเดี๋ยวนะคะเอา
1: เอาท่อนที่ถนัด

0: ำแค่นี้เก
1: ิน
0: พอเย้มีใคร
1: ด้วยชื่อเพลงอะไรอะคะ
0: รอสายคนไร้น้ำใจค่ะ
1: รอสายคนไร้น้ำใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ใช้ชื่อนามปากกาศิลปินว่ายอดหญิงอะไรนะ
0: ยอดหญิงหลานกมหลวง
1: หลานกมหลวงนะคะโอ้ยไพเราะไพเราะนะคะก็หวังว่าจะมีคุณผู้ฟังตามไปฟังกันเยอะๆเน
0: าะแล้วปกติน้องเมย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเนี่ยค่ะ
1: ว่า
0: ให้ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยดูในทางช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube
1: นี่เรามีหลากหลายช่องนะโอ้แล้วตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ประมาณสักหมื่นผู้ติดตามอ่ะ2,000กว่าแต่ว่าผู้ดูอ่ะประมาณหมื่นแล้วก็เพลงเพิ่งออกมาได้สักประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะ
1: อ๋อเพลงประมาณ3เดือนตอนนี้คนฟังประมาณ 20,000 ประมาณนี้แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คนก็คือพิมพ์ไปได้เลยใช่ไหมคะว่ายอดหญิงหลานกมหลวง
0: ร้านกมหลวงค่ะพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube เลยเพลงมันจะมีเพลงใจจางเมื่อยางผลัดใบกับเราสายพระเล่มใจค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเนาะแล้วก็กำลังพยายามผลิตผลงานคุณภาพออกมานะคะก็หวังว่าแฟนรายการของเราจะแบบว่าไปซัพพอร์ตคุณพี่ด้วยแล้วกันเนาะ
0: ค่ะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เบอร์ไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศไม่ได้โอ้ใช่ใช่ใช่อ่ะเอาเป็นว่านิดนึงอันนี้อยู่ที่ชุมพรเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่โดนอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: โดนสาดน้ำกรดค่ะ
1: เอาหรอ
0: ค่ะ
1: ต้องแต่นานหรือยังคะนานหรือยัง
0: เมื่อปี55ค่ะ
1: ปี55โดนสาดน้ำกรดรู้สาเหตุไหมคะว่าเพราะอะไร
0: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่รู้ก็คือทะเลาะกับแฟนอย่างเดียว
1: อ๋อหมายถึงคนที่สาดก็คือแฟนเก่าเรา
0: เห็นเขาลงความเห็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเพราะว่ารักษาตัว
1: ไม่เอาเรื่องอีกหรอ
0: ก็แฟนเขาบอกไม่ให้เอาเรื่องตอนนั้น
1: แล้วไม่เอาเรื่องแต่ตาเราบอดดิ
0: ค่ะตาบอดไม่หูก็ไม่มีข้างนึงจ้ะ
1: นั่นน่ะสิแล้วไม่ให้เอาเรื่องยังไงอ่ะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเมย์ต้องเข้าไปดูรูปเองในช่อง YouTube
1: เดี๋ยวเข้าไปสนับสนุนแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้
0: อยากให้ช่วยเหลือคนตาสายตาพิการนะคะ
1: ค่ะก็ช่วยเหลือง่ายๆโดยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนาะแบบว่าเข้าไปซัพพอร์ตหน่อยจะได้มีกำลังใจเหมือนที่น้องเมย์เคยบอกว่าอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกๆก็ไม่มีใครเห็นเลยแต่มันคือกำลังใจจริงๆอ่ะที่ทำให้คนคนนึงมันผลักดันและสู้ต่อไปเนาะ
0: พี่ก็ตอนแรกก็น้อยใจตรงไหนทราบไหมน้องเมย์พี่ไปร้องเพลงตามตลาดนัดใช่ไหมบอกพี่ไปนั่งปุ๊บพ่อค้าเขาบอกไปนั่งที่อื่นบังหน้าร้าน
1: อืม
0: ใช่ก็ตั้งแต่นั้นมาน้ำตาก็ไหลก็คือน้อยใจตัวเอง
1: ไม่อยากให้รู้สึกน้อยใจแต่อยากจะให้เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าอ่ะมองในมุมของคนที่เขาแบบจ่ายตังสร้างร้านขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้ลูกค้าเข้าแต่ว่ามันจะมีทั้งคนที่ทำดีกับคนที่ทำไม่ดีอย่างคุณพี่อย่างเงี้ยคุณพี่ไปอาจจะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันยังมีคนที่แบบไปจี้ลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเงินจะต้องอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลขอร้องนึกออกไหมมันเป็นฟิลแบบไปบังคับให้เขาจ่ายตังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียใจค่ะคุณพี่ถ้าเราทำความดีเราถึงแม้ว่าบางครั้งโอเคโชคชะตามันอาจจะไม่เข้าข้างเนาะอยากจะให้คุณพี่มีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการของเราไปสนับสนุนได้เลย
0: กำลังใจจากอาจารย์ที่สอนแล้วก็จากหนังน้องเดียวจากเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ที่ไปอัดเสียงจากหนังน้องเดียวจ้ะบ้านน้องเดียวสนับสนุน
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่ได้เลยคุณพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะกอดแน่นๆเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะ
0: พี่ฟังน้องเมย์ทุกคืน
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยกเว้นว่าถ้าพี่ไปร้องเพลงเนี่ยจะไปวัดเนินทองที่ท่าแซะอาจจะไม่ได้ฟังค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็มีอีกที่นึงที่พี่ร้องประจำที่นี่วัดท่าแซะ
0: ก็คือว่าไปทุกงานจ้ะไม่ว่างานไหนมีงานสังลูกนิมิตไปทุกงาน
1: อ๋อโอเคก็อาจจะพบจะเจอถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไปทักทายกันได้ว่าฟังมาจาก FM 95นะอย่างนี้เนาะได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: อ๋อ โลกแห่งจินตนาการของหนังน้องเดียวค่ะ
1: หนังน้องเดียวเลยก็คือเป็นละครหนังทำออกมาเป็นหนังไหมหรือว่ายังไง
0: ไม่ค่ะเป็นเพลงค่ะเพลงชื่อว่าโลกแห่งจินตนาการ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาม
0: อบให้กับผู้พิการทางสายตาทุกๆท่านขออย่าให้ทุกๆท่านอย่าท้อต้องสู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจเช่นกันเนาะ
0: ค่ะให้ทุกๆท่านเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน่ะผลงานเพลงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะที่คุณพี่เขาแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานออกมาน่าจะมีหลากหลายผลงานเพลงเหมือนกันนะยอดหญิงหลังก็มาหลวงนะคะก็ลองกดเข้าไปได้นะจ๊ะอุ๊ยดีนะดีนะคุณผู้ฟังแบบว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะต้องการให้คนอื่นๆซัพพอร์ตหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีร้านเป็นของตัวเองแล้วอยากจะฝากร้านก็โทรเข้ามาได้นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะโลกแห่งจินตนาการจากน้องเดียวค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะช่วงนี้นะคะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นสื่อวิทยุนะคะก็ช่วยหลากหลายคนได้เหมือนกันใช่ไหมนะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นแฟนรายการเหมือนกันเนาะนะคะก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณพี่เขาได้นะคะอ่ะคุณฟังจ๋าคุณฟังจ๋าอาบน้ำกันหรือยังจ๋า มีคนบอกว่าอาบน้ำขันแรกมันจะหนาวเสมอนะช่วงนี้นะเราก็อาบน้ำเทขันแรกทิ้งก่อนอาบน้ำขันที่สอง มาอาบน้ำด้วยกันนะกับสุขสกินค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะใครที่แบบว่าช่วงนี้น้ำท่วมล้างตัวล้างร่างกายให้มันสะอาดนะจ๊ะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสุดเย็นสดชื่นค่ะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปไอเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาขยับจังหวะกันบ้างดีกว่านะคะกับศิลปินคนนี้เป็นศิลปินหญิงนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องมานึกถึงเพลงนี้เลยนะกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะอยากให้กอดตัวเองแน่นๆเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มารบกวนโสดประสาทชีวิตของตัวเองเนาะมีข่าวคราวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่น้องเมย์จัดรายการวิทยุเสร็จนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเล่าหน่อยได้ไหมเรื่องนี้อยากให้เล่าได้จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีการโพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวไปแล้วแหละว่าเจออะไรมาบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดี๋ยวขอใช้สติก่อนนะในการเล่าเมื่อวานนี้หลังจากจัดรายการวิทยุนะคะก็ขับรถไปทางเส้นดอนเมืองก็วิ่งทางเส้นวิภาวดีซึ่งมันจะมีด้านในกับด้านนอกใช่ไหมเอาเป็นว่าด้านในขออธิบายเป็นฟิลว่าสำหรับผู้หญิงเราจะเข้าใจว่าด้านในคือใต้สะพานแหละส่วนด้านนอกก็จะเป็นด้านที่ชิดฟุตบาทฝั่งข้างนอกออกไปตรงนั้นส่วนรถของน้องเมย์เนี่ยอยู่ด้านในนะคะก็คือโซนที่เป็นรถที่เขาวิ่งกันเร็วๆนั่นแหละปรากฏว่าในระหว่างทางเห็นว่ารถมันติดปกติแล้วเนี่ยตรงนั้นเส้นนั้นมันจะค่อนข้างโฟลว์ค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงแล้วก็ตรงยาวไม่มีสี่แยกไฟแดงอะไรเนาะแต่ว่ารถมันติดก็แปลกใจนิดๆนะคะก็ชะลอรถแล้วพอในระหว่างที่เริ่มขับไปใกล้ๆเนี่ยก็เจอพี่ผู้ชาย2คนกำลังโบกรถอยู่ตอนแรกเราก็นึกว่ารถเสียหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่พอขับไปก็เห็นร่างผู้ชายคนนึงนอนอยู่กลางถนนนะคะก็ตามสัญชาตญาณค่ะก็เลยหักเลี้ยวพร้อมที่จะช่วยเหลือพอเลี้ยวไปปั๊บร่างผู้ชายคนนั้นก็คือนิ่งผิดปกตินั่นแหละน้องเมย์ก็เลยเปิดท้ายรถนะคะแล้วก็เอากระเป๋ายาเอากระเป๋าที่เอาไว้ปฐมพยาบาลน่ะวิ่งลงไปแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยกล้องหน้ารถก็น่าจะจับได้ทุกอย่างแหละเออแต่ก็ลืมคิดเนาะ ก็จับได้ก็น้องเมย์ก็วิ่งลงไปนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพลเมืองดีวิ่งมาบอกว่าน้องๆแต่เขาอะหมดสติหัวใจหยุดเต้นแล้วนะก็คือน่าจะเสียชีวิตแล้วซึ่งหนูไม่รู้นะว่านานขนาดไหนแล้วแต่วิ่งไปนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปค้ำชีพจรค่ะพบว่าไม่มีแล้วก็เลยทำการสตาร์ CPR ก็คือปั๊มหัวใจนั่นแหละก็ปั๊มไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพี่เขาก็มีบาดแผลบริเวณหัวคิ้วแล้วก็บริเวณคอนะคะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะโดนกระแทกอย่างรุนแรงแบบแรงมากๆอ่ะถึงขั้นที่แบบมีร่องรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการปั๊ม CPR ตรงนั้นความน่ารักของคนไทยอ่ะ

หนึ่งคือบอกตรงๆว่าในฐานะแบบที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเราดูรู้แล้วแหละว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่ก็ปั๊มตรงนั้นปั๊มให้เต็มที่นะคะในขณะเดียวกันเนี้ยภาพที่น้องเมย์เห็นรอบตัวเนาะก็มีประชาชนนะคะพยายามให้การช่วยเหลือก็จะมีบางส่วนที่ไม่กล้าปั๊มก็จะไปโบกรถเนาะไปโบกรถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าเกิดมีรถพุ่งมาชนจากด้านหลังน้องเมย์อาจจะไปด้วยเลยก็ได้ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ได้พี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะช่วยกันโบกรถเนาะแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายอีกประมาณ2คนนะคะที่คอยดูแล้วก็คอยถามน้องเมย์ตลอดเวลาว่าเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมปั๊มต่อไหวไหมให้พี่เปลี่ยนไหมนะคะก็มีสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นประชาชนปั๊มเนี่ยก็สอนกันตรงนั้นเลยว่าพี่จะต้องประสานมือแบบนี้นะคะกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกของเขาตรงบริเวณนี้นะก็ลากจากเซ็นเตอร์มาตรงกลางอกนะคะแล้วก็ทำการปั๊มแล้วหนูก็นับจังหวะให้เขาว่า1และ2และ3และ4และ5และ6เราจะปั๊มจังหวะนี้นะคะจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้วก็จะไม่ช้าไปกว่านี้แล้วก็ต้องแรงพอแรงเนี่ยคือหมายถึงว่าหน้าอกเนี่ยจะต้องกดลงไปอ่ะประมาณ 5-6 เซนนะคะนั่นหมายความว่ามันลึกมากๆมันต้องลงไปลึกมากๆจริงๆแรงมากๆจริงๆก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจทั้งหมดในตอนนั้นนั่นแหละที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดณตรงนั้นนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามโทรศัพท์เรียก1669มาการปั๊ม CPR เนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยประชาชนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำอ่ะเราก็สอนกันเดี๋ยวนั้นเลยก็จะมีพี่ประมาณ 2-3 คนพยายามสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะแต่บอกตรงๆนะ1คนจะทำได้อย่างเก่งเลยแบบเก่งๆเลยอ่ะประมาณสัก2นาทีแล้วถึงจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปมันเจ็บเกินไปแล้วตัวน้องเมย์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรง 100% เพราะว่าที่ไปเตะฟุตบอลมาตอนนั้นน่ะที่ล้มแล้วแขนลงอ่ะก็ยังไม่หายดีเพราะฉะนั้นตอนปั๊มมันรู้สึกเจ็บจี๊ดๆตลอดเวลาเลยแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งรถอาสามานะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนมาปั๊มและจนกระทั่งรถที่เป็นรถโรงพยาบาลรถเอราวัณอะไรเงี้ยมาศูนย์สั่งการมานะคะก็เขาก็ยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะก็คือช่วยไม่ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วก่อนที่น้องเมย์จะมาเจอก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะจังหวะนั้นก็รีบๆแล้วก็เหนื่อยมากแล้วเพราะจัดรายการโอ้หนูจัดรายการตั้งแต่กลางวันน่ะตั้งแต่จัดเรื่องพบค่ำใช่ไหมก็จัดตั้งแต่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็คือมาแต่งหน้าต้องอยู่อสมทยาวตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วคือมันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์นี้ที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ประชาชนทำเป็นและกล้าทำนะคะปั๊มดีกว่าไม่ปั๊มเสมอนะฝากเอาไว้นะจ๊ะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจจากโฮปมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่ประสบพบเจอกับรถที่ติดหนักหนาสาหัสนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจ้าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์สายยังว่างนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่อีก1สายมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณครู
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายอนันต์จากโคราชอำเภอขามตะแกแสงครับ
3: ครับผมครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
4: ตกครับ
3: ครับเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับอึ่งอ่างอะไรชัดเหมือนกันนะครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: นั่งอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: ไม่บนบ้านครับ
3: โอ้ยหรอแล้วทำไมอยู่ใกล้ธรรมชาติเหรอคะ
4: อยู่ธรรมชาติอยู่กลางทุ่งเลยครับ
3: โอ้ยเสียงชัดมากเลยแต่จริงๆนอนฟังเสียงก็ฟินเหมือนกันนะ
4: ใช่ใช่
3: โอ้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนมั้ยจ๊ะ
4: ไม่ได้ไปไหนแล้วครับอยู่บ้าน
3: อู้อยู่บ้านเผื่อด้วยนะ
4: จ้าจ้า
3: เหรอแบบไม่หวาอยากอยู่บ้านบ้างจังเลยผ้าเพิ่มไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยฮะ
4: ทำแต่งานเลยครับ
3: เออผ้าก็ไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยปกติเขาบอกว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวใช่ไหมบ้านหนูขาดคนรีดผ้าทุกวันเนี้ย
4: ครับครับ
3: ผ้ายับทุกวันเออเฮ้ยแต่ว่าฝนก็ตกอ่ะเน
4: าะตกจ้าตอนนี้ยุดแล้วครับ
3: อ๋อแต่มีแบบตกหนักมากไหมอ่ะมากน้อยขนาดไหนอ่ะ
4: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ตกพอได้น้ำได้ใส่ปุ๋ยเข้าเลยครับ
3: อืมถือว่าดีใช่ไหม
4: ใช่ครับพอสมควรครับ
3: เออยากเนาะบางพื้นที่แบบพอตกก็ดีบางตกบางพื้นที่ตกก็ไม่ดีเออไม่รู้เอาไงดี
4: วันหนึ่งตกกับทรัมป์เลยจ้ะ
3: เออวันนั้นไปอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบชาวนาบางพื้นที่เขามีปลูกข้าวด้วยแล้วก็แบ่งพื้นที่ไปปลูกอะไรนะต้นสโหน่อะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกรายได้ดีมากเลย
4: ต้นสโหน่เนี่ยจ้ะ
3: เขาบอกว่าปกติต้นสโหน่จะเป็นเหมือนวัชพืชใช่ไหมเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นเหมือนศัตรูข้าวหรืออะไรสักอย่างปะ
4: โอ้จ้ะ
3: อ๋อแต่เขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยต้นสโหน่อ่ะเอาถ้าแบบเลี้ยงดีๆปลูกดีๆนะแล้วแบบว่าเอาไปขายนะได้แบบโหหลายเท่าอ่ะ
4: โอ้จ้ะ
3: เออเป็นสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้มีอะไรมาเล่าให้หนูฟังไหมเนี่ย
4: ก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากก็ยังนะครับยังไม่มีครับครับรอฉลองหอระฆังอย่างเดียวครับ
3: รอฉลองหอระฆังฉลองเมื่อไหร่
4: ยังจ่ายยังไม่บอกเลยจ้ะ
3: อ่ะรอก่อนใช่ไหม
4: รอก่อนจ้ะ
3: อืมแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้ารู้เมื่อไหร่บอกมาด้วยนะ
4: จ้าจ้าแล้วจะบอกครับ
3: ค่ะก็บอกผ่านทีมงานมาบอกว่าเออเนี่ยจะโทรมาฉลองหอระฆัง
4: จ้าจ้าจ้า
3: ทีมงานงงแน่เลยอะไรอ่ะ
4: กระถินวันที่6-7พฤศจิกาขับวัดโนนตะกวางเพื่อโนนสูงตำบลปราสาทครับ
3: เออแต่ว่าคนที่นำสกุลแบบสูงเนินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชปะ
4: น่าจะอยู่โคราชแต่อยู่อำเภอสูงเนินครับ
3: อ่าเนี่ยเพื่อนหนูนามสกุลสูงเนินเหมือนกันเออก็ได้อยู่อ่าโอเคโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: นางฟ้ายังอายครับ
3: นางฟ้ายังอาย
4: จ้ะ
3: ทำไมเราไปเจอสาวสวยมาเล่ะ
4: เฉยไปสาวนี่ครับโต๊ะกระจายเลยขับผ่านเงินเฉยได้ยังวะ
3: จริงปะ
4: จริงครับ
3: แล้วทำไงอ่ะ
4: ก็ดูเฉยๆครับก็เรียกครับคืน
3: ไม่ทักไม่ทายกันซะหน่อยบีบแต่สักปิ้นนึง
4: ไม่กล้าถามครับว่าโดนบ่น
3: โอเคโอเคเพลงนี้มอบให้สาวคนไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: เพลงนี้มอบให้แก่ผู้จัดการแป้งกัน
3: จ้า
4: แล้วก็อสมท
3: ครับ
4: SC95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังนะครับ
3: ครับผมครับได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ตามจ้ะ
3: ตามเลยนะขอแบบรวดเดียวได้ไหม
4: ครับ
3: ได้อยู่นะมันสั้นไม่เยอะลองตั้งใจฟังดูดีๆน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ครับ
3: ผู้ตาม
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
4: จ
3: ้าขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะ
4: ดูแลสุขภาพด้วยครับ
3: เช่นกันค่ะอันนั้นบทหนูนะคะอย่าแย่งค่ะ
4: แต่ดูจ้าอือ
3: สวัสดีค่ะโอ้ยคุณฟังบอกโอ้ยโดนอีกแล้วเออนะบางคนแบบโทรมาหลายสายหนูจะบอกว่ามันเป็นไปตามคิวอ่ะต่อให้แบบจะลัดคิวมันก็ลัดไม่ได้ไงเออมันก็มีเฉลี่ยกันไปนะคะแป๊บนึงประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นการชมสาวว่าสวย

0: ับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากไม้เมืองนะคะเพราะเลยนะตามหาค่ะสังชื่อเพลงนะชื่อเพลงนะตามหาไม่ได้หนูหาเพลงไม่เจอนะตามหาจากไม้เมืองนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชูลีกรนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมรินะคะช่วงนี้เนี่ย S1 เขาก็จะมีผลงานเพลงที่นำผลงานเพลงดนตรีแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำใหม่นะคะหลากหลายคนเลยนะไม่ว่าเป็นพี่ลูกตาลเองด้วยนะคะรวมถึงเจินเจินนะคะพี่เจินเจินแล้วก็นี่เลยไม้เมืองเดี๋ยวก็น่าจะมีศิลปินอีกหลากหลายท่านเนาะที่นำผลงานเพลงแบบดนตรีญี่ปุ่นแบบนี้มานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมธิชานะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทค่ะคลองแงะ82.50 บาทจังหวัดตรัง82.50 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี84 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.90 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88.40 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80 บาทนะคะเนี่ยน้องเมสุกะเนี่ยน้องเมสุกะพรุ่งนี้เขามีไปแข่งแบดมินตันด้วยนะหนูจะต้องไปเชียร์เขานะคะก็ถ้าใครแบบว่าฝากกำลังอกกำลังใจอย่างเงี้ยส่งได้เซลเซลเออเพราะปกตินะก็เห็นไปเขาปกติเขาตีเล่นตีกันไปตีกันมาเออนี่ปกติพวกหนูก็ตีกันเองอยู่เนี่ยอืมเขาเริ่มมีการพัฒนานะคะเลิกตีกันเองแล้วไปตีแบดแล้ว พรุ่งนี้เขาจะไปแข่งแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าไปแข่งกับทีมไหนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดต อยากจะแซวเออสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะอ่ะกับผลงานเพลงนี้นะจ๊ะยากยิ่งนักมาถึงยากกับการลุยน้ำกลับบ้านยิ่งนักเป็นกำลังใจให้จริงๆมีคนบอกว่าเพชรบุรีวันนี้อู้หูหนักมากเหมือนกันนะคะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเพชรบุรีอโศกนะยาวมาเลยนะคะก็พื้นที่ไหนยังไงดูเฝ้าระวังกันดีๆเด้อนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกแบบช่วงนี้บางคนก็ต้องตากฝนกับบ้งกับบ้านนะเผื่อเวลากันดีๆวันนี้น้องเมย์ก็ออกมาก่อนเวลาเหมือนกันนะคะกลัวกลัวมาทำงานไม่ทันเหมือนวิ่งเหมือนวันนั้นอะวันอะไรนะวันสงกรานต์ใช่ไหมโอ้หอบมากๆเลยนะคะนึกว่ามีงูอยู่ที่ห้องส่งฟอเนี่ยนะคะอ่ะหมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อน

0: ่ะไม่เจอกัน2วันดูแลสุขภาพและอย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันนะคะไปแล้วไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: ในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสิงกระบะต้อง Palsa Hypermax ด้วยฟิล์ม Heat Guard ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์หนาวแสงนีออนนะครับพี่ตั๊กกระแตนชลดานะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงในช่วงฮิตมาราธอนนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะฮะไม่ใช่ฝนธรรมดานะเขาบอกเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับพี่ๆน้องๆที่ต้องแบบเดินทางไปทำงานนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วก็คงจะหยุดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็เหลือแต่พวกเรานะฮะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้คลีนที่สุดและกันนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่และต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับในระหว่างช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับผมอาทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแบบบอกว่ามาฮะพี่พินโยสวัสดีครับผมพี่สว่างน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรฮัลโหลนะฮะสวัสดีครับผมแฮลโหลสวัสดีเพลงลิซ่าดีกว่าเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่รัตดาวันพี่สุภัทรานะครับพี่พิทวัฒน์หนองชลบุรีพี่น้องนุชณัฐนครด้วยนะครับทักทายครับผมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับทาง4689400นะครับตอนนี้ครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์เราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็หลังจากมหานครไลฟ์ครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงโกหกหน้าตายจากพิเทศอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนะครับไปถึงน้องลิซ่าบอกพิเทศนะครับถูกต้องเลยนะครับคุณกวินธิดาใช่ไหมครับพิรัตดานะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลอ่ะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องแป้งเราติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือว่าเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400แล้วก็ทักทายครับผมทางหลังไมค์นะครับ022481366นะครับวันนี้น้องกวางไม่ได้มานะครับวันนี้เหลือแต่น้องแป้งมารอรับสายอยู่นะครับตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะพอละโอเคๆมารับสายกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมดาบชอบนะครับ
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: จากนครศรีนะครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ผมหยุดอสมท24ชั่วโมง
0: อะไรนะครับ
1: หยุดคนสตานี่อสมท24ชั่วโมงเลยปกติ
0: อ๋อขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพียงอะไรครับ
1: ต่อชดขอร้องครับ
0: ต่อชดขอร้องนะฮะจากเพชรโพธารามนะ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ตัวเองแล้วก็เป็นโทมโตโตปฏินะครับ
0: ได้เลยครับผมดาบชอบครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Welcome, welcome, now.
1: One, two, three, four.

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาได้ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเสมอจากอาปูพงษ์สิทธิ์คำพีนะครับอะไรก็ยอมครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านั้นครับเพลงแนวโจ๊ะๆนะฮะมีสายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสามโหสามชาติพี่คัทยามารสีครับมาแล้วน้ำใจจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะทั้ง3เพลงเลยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอย่าลืมครับสุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพที่ช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับสวัสดีทุกครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจบูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้ในห้องส่งของเรานะครับพอดีแบบแอร์หนาวตามสภาวะอากาศข้างนอกตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากๆนะครับยังตกไม่หยุดเลยนะฮะก็เหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็น้ำท่วมใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับระวังกันด้วยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่จิรวรรณแล้วก็ทักทายครับพี่แมวภูวการพี่วันวิสาครับพี่สิริมรัตน์โยโย่นะฮะวันดีกับผมพี่กำนันแดงไหนดูสิกำนันแดงมาหรือยังเนาะน้องลิซ่านะครับพี่วิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่กวินตรานะครับน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะฮะตอนนี้เป็นน้องแป้งอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะฮะ02-248-1366นะครับน้องแป้งก็มาจากฟินแลนด์นะฮะมาจากฟินแลนด์คุยภาษาฟินนิชได้นะครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะน้องแป้งพร้อมหรือยังพร้อมไหมเนาะอ่ะหนึ่งสายรอกันอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่มานัท
2: ครับผม
1: ครับผมโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: จากขอนซีธรรมราชครับ
1: ขอนซีนะครับผมบายดีไหม
2: บายบายครับ
1: โอ้ยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
2: คิดว่าวันเลยพุ่งตกวันนี้เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าฝนตกทั่วประเทศไทยเลยนะ
2: ฝนพุ่งตกวันนี้น้อง
1: ครับ
2: คิดว่าวันเลยไม่ตกพุ่งตกวันนี้
1: ครับผมตอนนี้ในกรุงเทพตกประมาณ2วันเต็มๆแล้วน้ำท่วมกันเยอะมากๆเลยนะครับ
2: ก็พี่ก็ฟังข่าวอยู่ดูข่าวอยู
1: ่ครับผมโอ้ยพี่มนัสนะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะ
2: ครับผม
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ห้องนอนคนจน
1: ห้องนอนคนจนจากลูกเป้าสายยัน
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: สงสัยเขาจะนอนเดี๋ยวมั้ง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ามอบได้นะมอบได
2: ้มอบให้ทุกเพียงทุกสาย
1: ครับ
2: ก็พี่เพียงก็พี่นันที่อยู่พิชบูรณ
1: ์ครับ
2: เลยน้องแป้งแล้วก็น้องเพชรด้วย
1: ครับผม
2: แล้วก็ดีเจทุกคนเนี่ย
1: ได้
2: น้องมีน้องลูกบ้านแล้วก็น้องหมี
1: ครับ
2: แล้วก็น้องจินดา
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: พูดตามน้องเพชรดีกว่า
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับผม
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
2: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมนะครับพี่มนัสขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม
2: เพลงหมวนน้องแป้งเลย
1: ได้เลยได้เลยฮะพี่มนัสครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับผม
1: ครับพี่มนัสนะฮะจากนครศรีธรรมราชนั่นเองนะฮะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้ไปภาคใต้มาประมาณสองประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องชาวใต้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ4เพลงจัดไปยาวๆนะฮะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรครับงานแต่งคนจนจากพี่มนแคนห้องนอนคนจนนะฮะลุงเป้าสายันสัญญาจักรยานคนจนนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่พินโยสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าไอ้ยะพาเรทม่วนขนาดนะฮะพี่ก้องอลูมิเนียมนะครับบอกว่าบ้านผมน้ำกำลังจะท่วมฝนก็ยังตกนะครับอยู่อยากจะฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างจากพี่เสกโลโซใช่ไหมครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีไปถึงพี่ทรงพลบอกว่าวัดไม่ค่อยดีครับบ่าวเพชรนะฮะแล้วฮะวัดไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปหวัดนะผมแค่เป็นภูมิแพ้ แค่เป็นภูมิแพ้เฉยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันตอนนี้ครับไปฟังในช่วงของจอคิวิทกันครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมานะฮะในช่วงของจอคิวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์นะฮะบทเพลงชื่อว่าทำไมต้องเราทำไมต้องเป็นเรานะครับจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งลุงแอดคาราบาวครับสังกัด TMG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ครับผมเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับทำไมต้องเป็นเราวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งลุงแอดคาราบาวครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่ศรีสุนทรบอกว่าฝนตกแรงมากถนนลื่นและเป็นหวัดด้วยนะครับรักษาและดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆครับเช่นเดียวกันนะครับพี่สมโชคบอกว่าถึงจะรักยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นมันจะบานนะฮะหมายถึงแปลงสีฟันใช่ไหมฮะนะฮะ ผมว่าพี่สมโชคกับผมคิดเรื่องเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของแปรงสีฟันแหละเนาะสวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีครับพี่สาวขามยายจ๋านะฮะแฟนคลับเพชรกระทาพุทธกันไม่โกแล้วก็สวัสดีครับเป็นถึงพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับพี่จุรีแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ครับพี่อัมพันธ์ยายอ้อสามย่านนะครับพี่สว่างครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะสองเพลงจบไปมีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาร์ติชิโลนะครับกองไว้พี่เจเจตรินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All the Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: เบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงครับแนะนำกันหน่อยฮะไม่ว่าจะเป็นช้ำคือเราจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับขาดเขาเราอยู่นะครับจากพี่กุ้งบุษยมาศนะครับคิดถึงนะฮะบทเพลงจากพี่พีเสด็จแล้วก็คิดถึงจะขาดจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับในชั่วโมงที่3ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวพร้อมกับสายฝนที่ยังไม่หยุดสักทีนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับไปไหนมาไหนเตรียมชุดกันฝนนะฮะเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับใครที่มีเสื้อผ้ากันน้ำก็ดีนะก็ถือว่าใส่ไปเลยดีกว่านะฮะยิ่งช่วงนี้ก็ลำบากกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับทักทายครับไปถึงพี่เพ็ญโยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงกำนันแดง สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่ดวงใจนากาชิมาบอกว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับฝนพายุหนักจริงๆถูกต้องครับพี่ดวงใจนะครับปรากฏการธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ควบคุมกันไม่อยู่จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่นแหละครับเราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ทีวีนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์กลับมาในชั่วโมงที่3นี่มาแล้วพี่ณรงค์แกออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่หนูวันด้วยนะครับพี่บันเทาสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ชิชนพงศ์บอกว่าสวัสดีครับมาทางบ้านแล้วครับผมดีแล้วครับผมพี่นิรมนใช่ไหมฮะทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะฮะไปฟังเพลงกันเลยครับทั้ง3เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนึงนิดจากน้องปราณปรางทิพย์แล้วก็เซิร์ชโนบิตะนะครับจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับฟีเจอริ่งแวนโกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่เยเฮอมาแล้วครับสวัสดีครับน้องสังแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกแบบนี้ต้องเจ็บสะเทือนไหมฮะยามเมื่อฝนเทลงมานะฮะโอ้ยขนาดนั้นนะ แหมเจ็บเจ็บเลยนะสวัสดีครับพี่อัมพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจครับพี่ไพศาลครับพี่สุดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับปะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ารย์ท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เหมือนวิวานะครับจากเจฟสเตอร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สำลีนะครับพี่สุชาดาครับพี่ศรีสุนทรนะครับพี่เฉลียวพี่มะละครับน้องแสงแดดที่ไปเผานะฮะบอกโมยอมแล้วโม ใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สุมาลาพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่เยเฮอร์ครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่หน้าตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงอาจารย์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

วัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์คึกๆมาในเช้าที่พี่น้องเจอฝนกัน70กว่าจังหวัดอ่ะทั่วประเทศพี่น้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับคุณผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตมัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาจะได้เห็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบได้แต่อ่านข่าวจริงจังทุกครั้งบางครั้งก็มีใจบางนะเสียงก็อ่อนไหวไปตามนั้นไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนไหวนะขอให้พี่น้องสุขสันต์สดใสมีสตางค์ใช้เยอะๆมีความสุขมากๆเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะอั้นอั้นขนาดนี้พี่น้องทักพี่น้องดีกว่าจะกวนอารมณ์ไปกว่านี้พี่น้องก็จะหมุนหนีเนาะสวัสดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประถมมูลสารคุณยุทธนาคุณสมวงคุณวิไลพรคุณกนกวันชัยสอนคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวะไลพรสิริแสงพัดคุณหานใจหล่อคุณนิติยะใบมะเงินคุณคำดำดิเจริญคำชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะดิฉันไม่อ่านผิดอะคุณสุดาจารย์ทองคุณประกรณ์ยศนิยมป้าวันสวัสดีค่ะคุณดาวเมืองพาคุณประภัยด้วงสุวรรณสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้วันที่24กันยายนค่ะทักทายกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บอกต่อนะคะว่าให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักนะคะเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางเนี่ยเคลื่อนเข้าปกคลุมแล้วก็มาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเขาพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติพวกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดก็ขอนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของถ้าน้ำเยอะ

นะคะน้ำเนี่ยเริ่มเป็นสีแดงก็ให้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะห้ามเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่แม้กระทั่งอยู่บนบกนะคะนี่เลยพัทยาน้ำท่วมบนถนนโอ้โหท่วมหนักด้วยนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีติดตามเฝ้าดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันดิฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อนันทวรรณศรีหิรันยวงเธอไม่ทราบหายไปไหนนะคะหายไปเลยไม่มีการติดต่อหาก็ไม่เจอนะคะนันทวรรณศรีหิรันยวงนะคะเมื่อกี้ทักทายคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันก็เลยคิดถึงเธอนะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแค่ใครคนหนึ่งแหมดูอยู่ดูเหมือนอารมณ์จะน้อยใจสวัสดีค่ะคุณทนายศูนย์กลางคุณบังออนหมูยาคุณทนสิริสมบัติคุณผลคนการนะคะคงจากกาญจนบุรีประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่จากแฟด22คลองจันโอไม่ได้ไปนานเนาะสวัสดีค่ะคุณบังออนหมูยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่แหม่มอ่านข่าวให้มันสนุกสนุกหน่อยได้ไหมโถยวันนี้มันเศร้าจะสนุกที่ไหนล่ะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะคุณจรุณนะแก้วบอกอากาศก็เนี่ยฝนมันตกสบายสบายน่านอน ดิฉันก็สมน้ำหน้าตัวเองไม่ได้นอน มานั่งเนี่ยนะคะรายงานอากาศอยู่ตรงนี้ทักทายเสร็จก็วันนี้นะคะวันที่24กันยายนเดือนที่เท่าไหร่แล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันภาษาสากลแห่งยุโรปนะคะเป็น European Days of Languageนะคะเพื่อที่จะส่งความหลากหลายทางภาษาแล้วก็การเรียนรู้ภาษาทั่วทวีปยุโรปยุโรปเนี่ยเขาจะมีภาษาเยอะเลยนะถ้าติดชายแดนสวิตก็จะคุยสวิตถ้าติดชายแดนทางเยอรมันก็จะคุยเยอรมันแบบเนี้ยเขาจะมีภาษาคงจะเหมือนไทยนะเพราะว่าพอไปทางปักใต้ก็มียวีใช่ไหมพอขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นกลุ่มภาษาของชาติพันธุ์แบบนั้นเป็นต้นแบบเนี้ยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันคุมกำเนิดโลกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวสำหรับคนรุ่นใหม่วันก่อนที่ฉันอ่านข่าวแทบจะสลบเด็กน้อยเนาะ ยอมท้องเพื่อที่จะมัดใจผู้ชายซึ่งก็เป็นเด็กน้อยอีกเหมือนกันนะคะโอ้ยประเทศนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยก่อนที่จะถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวนะคะผู้ประสบภัยความหิวดิฉันเป็นอะไรวันนี้สติสตังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวลัยลักษณ์พวงงามนะคะถัดมาคือคุณสินชัยวงชัยนะคะคุณจินดาเหลาชัยแล้วก็วันนี้สติไม่อยู่กับตัวจริงๆนะคะสติสตังไม่อยู่เลยพอรู้ข่าวอะไรบางอย่างนี่แหมหัวใจจะวายแต่ก็พูดไม่ได้ปิดปากตัวเองไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณพศดอกบัวคุณชวีวันกำบรรณรักษ์คุณตีใหญ่สิงห์ขอนคุณปริญญาภูมิศรีคุณรินสุขแสวงนะจ๊ะมาถึงช่วงนี้แล้วหาอะไรกินเข้าปากเข้าท้องก่อนที่หัวใจดิฉันจะวายไปกว่านี้นี่วันก่อนดิฉันไปกินผักกาดจอผักกาดนี่แหละคำเมืองจอนี่แปลว่าแกงน้ำใสมีรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมคุณผู้ฟังผักกาดจอนี่นะเป็นเมนูที่อยู่ในใจนะสดร้อนๆไม่มันได้ใจขนาดเป็นเมนูเอกลักษณ์นะเมนูนี้เขาจะเอาผักกาดจ้อนก็คือผักกวางตุ้งออกดอกสีเหลืองนี่แหละลงหม้อต้มจนเปื่อยนุ่มต้มกับกระดูกหมูก็ได้กระดูกหมูอ่อนยิ่งเปิงเลยนะคะ3ชั้นก็ได้ชูรสชาติเด่นด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความนัวด้วยกะปิปลาร้าถั่วเน่านะย่างไฟนะล้ำขนาดแบบง่ายแสนง่ายตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่กระดูกหมู

ลงไปหมั่นช้อนฟองด้วยพี่น้องเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยใสเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูอ่อนเนี่ยเปื่อยจากนั้นก็หั่นหมักโขลกหอมกระเทียมกะปิถั่วเน่านะใส่ลงไปในหม้อเพิ่มความนัวด้วยปลาร้าหอมตามด้วยผักกาดจ้อนเนี่ยนะคะหั่นเป็นท่อนๆสักเนี่ย2นิ้วแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยกดๆปรุงรสหน่อยด้วยมะขามเปียกจากนั้นเคี่ยวต้มต่อไปจนกระทั่งก้านกับใบผักเนี่ยออกเป็นสีเหลืองแล้วก็เปื่อยนุ่มตักใส่ชามโรยด้วยกระเทียมเจียวพริกแห้งทอดคุณผู้ฟังเอ้ยได้ข้าวนึ่งหอนๆเนาะแหนมด้วยแคบหมูแล้วก็มีหมูทอดอีกสักน้อยหนึ่งมีน้ำพริกแดงโอ้ยมันเปิงครบรสเรื่องราชาดิฉันเก่งค่ะเรื่องงานดิฉันไม่ได้หรอกแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่แตกต่างด้วยนะเป็นชอจอผักกาดเนี่ยใส่น้ำอ้อยก้อนหรือว่าน้ำอ้อยงบเนี่ยนะคะจากความเปรี้ยวเค็มละมุนละม่อมก็จะตัดรสให้มีหวานละมุนขึ้นมานิดนึงด้วยน้ำอ้อยก้อนเนี่ยแหละแล้วก็มีจอผักกาดเปลี่ยนจากหมูเป็นปลาดุกปลาช่อนปลากดคุณผู้ฟังเอ้ยโอ้ยนี่ถ้ามีไข่มดส้มนะไข่มดแดงเนาะใส่ลงไปเพิ่มความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวกรุบแม่มันนะแล้วก็นี่ก็ใกล้เทศกาลเจใช่ไหมก็แนะนำค่ะผักกาดจอผักกาดสูตรเจก็ตัดเนื้อสัตว์ออกหมดเลยกระเทียมไม่ใส่กะปิไม่ลงไปปลาร้าเอาออกให้หมดใส่ถั่วเน่าถั่วเน่านี่เป็นภาษาเหนือเนาะมันคือนัตโตแบบไทยนัตโตนี่เป็นอะไรเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนัตนัตก็แปลว่าถั่วนัตโตเพราะญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่ตัวทีลงท้ายจะเป็นตัวตกหมดเช่นมิ้วมิ้วมิ้วนมเนี่ยนมเนี่ยก็เป็นมิ้วลูกกุแล้วก็ถ้าเป็นแมคโดนัลด์แมคกระโดดะโดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราไม่เติมใช่ไหมไออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วก็เอาถั่วเน่านี่แหละเอาไปย่างแล้วก็โขลกกับเกลือซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเป็นเบสของน้ำซุปความนัวก็ได้มาจากถั่วเน่าล้วนๆแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติที่ลุ่มลึกซึ้งสุขุมลุ่มลึกด้วยน้ำมะขามเปียกง่าเป็นไงเปิงไปอีกแบบนึงเพลงนี้มาเลยจ้ะนะผักกาดจอจ้ะผักกาดจอคุณจรัญโมโนเพชรขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องใส่ใจค่ะพี่น้องค่ะสนั่นโซเชียลเลยแหละโอ้แต่จะสนั่นโซเชียลก่อนก็ต้องทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันโดนทัวลงนะคะสวัสดีค่ะคุณประทีปบุตรวิจิตคุณต่อยคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณอุไรจริตงามคุณจินดาเหลาชัยคุณวลัยลักษณ์พวงงามคุณณัชชายะสวุฒิคุณสายฝนพรหมณีคุณสิริวัฒน์คุณบัวผันปลูกใจเอ้ยนามสกุลน่ารักนะคะคุณบารมีบุญมีคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสสิธรศรีวิรัตคุณสอนจินดารัตน์คุณโสภารัตนรักษ์คุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณปั๊มไรเดอร์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนค่ะคุณพิยาอ่านน่าจะอ่านว่าพิยาวันนะคะภาษาอังกฤษมานะคะนะคะเอ้ยดิฉันก็อ่านละคุณรู้ฟังคะดิฉันชื่อแหม่มบุรีรัตน์ค่ะ อยากบอกอ่ะนี่คุณฟังสถานโซเชียลเลยคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้ทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานเฮ้ยจะบอกให้ว่าใจมันจะหลุดจริงๆเลยนะคะถึงจะแก่ๆก็เถอะว่างั้นนะคะอ่ะมาอ่านข่าวก่อนนี่สนั่นโซเชียลอดีตอาสากู้ภัยนะแฉมุมมืดเลยเปิดปมเลยเงินบริจาคเพราะว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดวันนี้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยจะเถือกนะเอ้ยไม่ค่อยจะถูกภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเบื้องหน้าคือการอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนแต่เบื้องหลังเบิกใช้เงินบริจาคเขียนค่าใช้จ่ายเกินจริงเป็นช่องโหว่พี่น้องจ๋าที่ยากจะตรวจสอบเจ้าของมูลนิธิก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดีๆความฝันของเขาโน่นพุ่งไปที่ตำแหน่งการเมืองนะแม่ทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข้อกล่าวอ้างนะที่เผยแพร่ผ่านเพจโซเชียลโดยยังไม่มีการระบุชื่อที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนการช่วยเหลือสังคมในพี่น้องต้องบอกนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงคนดังก็ดับได้นะส่วนคนจะบริจาคก็ต้องมีความฉลาดมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงินของเรามันต้องเอาไปใช้นะเพื่อกิจที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอย่าไปต่อขาต่อบันไดให้เขาไต่นะเนี่ยไหลเราอ่ะขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวเราเพื่อจะไปเป็นอะไรอย่างที่เขาฝันน่ะเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะดิฉันเนี่ยรู้บ้างบางอย่างแต่พูดได้ไหมพูดไม่ได้หรอกเนาะนี่มันนี่ดีกว่าของจริงเลยมิจฉาชีพโพสต์อ้างบอกว่าจะแจก 10,000 โอ้โหตาลูกตาวาวดิคนเห็นข่าวนี้นะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เขียนเส้นใต้รุ่นใหม่นะจะแจก 10,000 ห้ามกดเด็ดขาดพี่น้องเป็นข่าวปลอมนะคะเริ่มจาก Facebook เป็นภาพ AI ผู้หญิงก็แนะนำนะว่าเนี่ยเป็นบัตรรุ่นใหม่นะในคลิปก็บอกว่าจะโอนเงินสดให้นะ 10,000 กับเนี่ยรายใหม่ทุกรายก็แนะบอกเปิดบัญชีเนี่ยพร้อมเพลย์กับธนาคารไหนก็ได้จากนั้นให้ส่งเลขบัตรประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะผู้พิการนะแขนขาตานะหูด้วยนะก็จะแจกผ่านบัตรสวัสดิการคนจนย้ำนะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านะเห็นคลิปแล้วก็ให้ช่วยบอกต่อแล้วก็ให้รีบทำเลยจะใช้คำว่ารีบนี่เพื่อให้เร่งการตัดสินใจไงพี่น้องเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆมันเป็นข่าวลวงค่ะนะแล้วก็จะระบุวันที่แบบเจาะจงเลยนะว่า

โอ้โหเป็นผู้ได้สิทธินี้ประมาณนั้นเป็นสวัสดิการใหม่นะผูกกับบัตรประชาชนซึ่งเป็นเทคนิคทำให้ข่าวดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีคุณผู้ฟังรัฐบาลก็ไม่มีอ่ะนะสตังค์จะมาแจก 10,000 อ่ะประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลที่หลอกลวงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อจะเปิดบัญชีข้อแนะนำก็คือไม่มองไม่เชื่อรูดมันทิ้งไปเลยพี่น้องรูดทิ้งรูดผ่านจ้านะคะเอาเพลงนี้ไปจัดไป1เพลงจ้ะพี่น้องจ้า

พี่น้องจ๋ากลับมาในช่วงนี้นะคะช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจแต่จะคุยถึงตอนนั้นมีเงินมีทองยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องทักพี่น้องด้วยหัวใจคิดถึงตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดถึงต่อไปว่าถ้าดิฉันล้มหายตายจากเนี่ยนะเราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยนะพี่น้องจะคิดถึงดิฉันหรือเราจะลืมเลือนกันไปตามกาลเวลา

นะสวัสดีค่ะคุณชมัยพรจันทราคุณสนธยาบุตรพรมคุณปรียาธงสะอาดนายหนึ่งพ่วงเจริญอรุณสวัสดิ์คณะเล็กวัญชนีช่วยชูสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคนรักไก่ตีไก่หรือว่าขายไก่แล้วเนี่ยหรือว่าไก่หมุนสวัสดีค่ะคุณละม่อมคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันธ์คุณสมเกียรติใจช่วงดิฉันก็เรียนคุณผู้ฟังดิฉันชื่อบุรีรัตน์สามัตถิยะวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เจอกันจานจำดิฉันว่าดิฉันชื่อแหม่มบุรีนะวันนี้พี่น้องแม่สถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยตอนนี้น่ากังวลคนไทยนี่ท่วมเลยนะคะเกือบ800,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552คือสูงสุดในรอบ17 ปีโจทย์ที่น่าห่วงน่ากังวลไม่ได้มีเพียงยอดหนี้ที่สูงขึ้นเท่านั้นเพราะหลายครัวเรือนไม่มีเงินทุนที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอขณะที่กลุ่มเจน Y เจน4เนี่ยนะคะเขาก็ก่อนนี่ซื้อก่อนผ่อนที่หลังเป็น BNPL เพิ่มขึ้น 14.2% ด้วยการเข้าถึงช่องทางการก่อหนี้ได้ง่ายนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าก่อหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะจนเกินกำลังจะชำระกลายเป็น The Bag รับหนี้เป็นภาระในระยะที่ยาวไกลเพราะว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินส่วนผู้เกษียณก็แบกมานานนะคะแบกครอบครัวแบกลูกแบกหลานส่งนะคะลูกหลานเรียนเนี่ยนะคะหารายได้เพียงคน2 คนแต่ต้องดูสมาชิกที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนเนี่ยนะประมาณ 3-5 คนหรือมากกว่านั้นทำให้แม้จะพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ300,000 บาทต่อคนสะท้อนว่าคนไทยเกินครึ่งอะค่ะไม่สามารถปลดหนี้ได้ก่อนแก่ส่งผลให้ชีวิตหลังวัยทำงานเนี่ยเปราะบางมีเงินไม่พอที่จะดูแลตัวเองบัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้ที่พบมากที่สุดรองลงมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อยานพาหนะสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางคนผ่อนบ้านนาน30 ปีผ่อนยันแก่เลยว่างั้นนะคะหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้เป็นภาพของรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเงินออมไม่เพียงพอแล้วก็ภาวะหนี้เนี่ยนะคะจะลากยาวไปตลอดชีวิตกระทบความมั่นคงและความมั่นคั่งของครัวเรือนรายงานเศรษฐกิจมากมายเพราะวันนี้จะพูดเยอะแล้วก็จากนี้ไปก็จะพูดรายงานข่าวให้เยอะนะคะเพราะวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เจอกันส่องธุรกิจเลยค่ะเป็นสื่อหลักทั้งวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลDisruption ทำเรตติ้งเนี่ยนะคะร่วงขาดทุนเรื้อรังจากโครงสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนสะท้อนพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนจากการรับชมวิทยุโทรทัศน์แบบเดิมๆเนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนออนดีมานด์ส่งผลกระทบทั้งฐานผู้ชมรายได้และความคุ้มค่าตัวเลขความมั่งคั่งของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ก็หายไปทุนล่อยหลอต้นทุนของสื่อเนี่ยนะคะที่เป็นสื่อหลักวิทยุโทรทัศน์ก็พุ่งสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการยุคทองของการผลิตรายการที่มีรายได้มหาศาลจากค่าเช่าและค่าโฆษณาก็ถึงยุควิกฤตนะสถานีบางแห่งก็ทำได้แค่ประคองตัวอยู่ได้ด้วยการเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลขณะที่กิจการวิทยุบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งนะคะถึงขั้นขอส่งคืนและระงับการออกอากาศโดยที่กสทช.เนี่ยเห็นชอบตามคำขอของผู้ขอให้เลิกใบอนุญาตบางแห่งนะพี่น้องนะวิทยุนี่ยกเลิกกันทีหนึ่ง20-30แบ่งเป็นทั้ง FM แล้วก็ AM ก่อนที่ใบ

อนุญาตเดิมเนี่ยจะหมดในปีเนี่ยอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะคะคำถามหลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นยุคของดิจิตอลดิสรัปชันเป็นยุคที่การเสพสื่อเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังดูพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะคะฟังวิทยุมากแค่ไหนดูโทรทัศน์มากน้อยแค่ไหนที่เป็นสื่อหลักนะแล้วก็ดูสมาร์ทโฟนมากขึ้นใช่ไหมวันๆหนึ่งก็ไถฟีดออนดีมานด์ไงประมาณนั้นนะคะคราวนี้ก็ต่อข่าวกันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่กิจการวิทยุเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์เท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มีคนคุยนะคะว่าคนไม่ค่อยจะใช้เงินเลยขายของยากยอดขายลดขึ้นราคาก็ไม่ได้ทั้งที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นนะดีเซลขึ้นอีกถูกไหมกำไรก็ไม่ฟื้นยิ่งขายก็ยิ่งแบกต้นทุนเสียงพูดนี้ดังจากธุรกิจกลายทีเดียวเลยอะนะคะเอ้ามีอะไรบ้างอะมีร้านอาหารไงใช่ไหมคะร้านค้าออนไลน์กิจการรายย่อยถามว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็ตอบว่าเป็นภาวะนะคะที่ต้องสู้กับการเป็นธุรกิจซอมบี้อะธุรกิจซอมบี้หรือธุรกิจบริษัทผีดิบเนี่ยนะคะมันหมายถึงกิจการนะคะต้องลดค่าใช้จ่ายเลื่อนการลงทุนงดรับคนชะลอจ่ายเจ้าหนี้พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือรายได้เนี่ยไม่เพียงพอแม้ไม่ถึงขั้นล้มละลายไม่ปิดตัวแต่รายได้มีไม่เพียงพอกับการจะขึ้นเงินเดือนการจะลงทุนมีแค่หมุนหนี้ประคองสถานะไว้ซึ่งบริษัทซอมบี้เนี่ยมีมากถึง 11.6 ของธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้งหมดโดยอยู่ในกลุ่ม SME นะคะสัญญาณเนี่ยชัดเจนยิ่งมากเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างมากชัดเจนอย่างยิ่งนะคะเห็นชัดจากการเร่งระบายสต็อกลดราคาสินค้าขายทรัพย์สินมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดกะไม่มี OT เลิกจ้างรอปิดกิจการแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นนะคะธุรกิจขนาดใหญ่บางรายก็เริ่มแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องจนกระทั่งกระทบเจ้าหนี้โดยอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสปาโทรคมนาคมก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันทั้งนี้ข้อมูลของการจดทะเบียนเลิกกิจการของกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมเดือนที่แล้วของปีนี้มีนิติบุคคลเลิกกิจการ11,420 รายเพิ่มขึ้น 17.38% ดังนั้นธุรกิจที่ลูกค้าหายเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่บนหน้าผามีเพียงนิ้วก้อยเบาๆหรือสายลมประทะแค่นั้นกิจการที่เป็นซอมบี้ไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ถึงกับโตมันก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดพี่น้องดิฉันอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หมายตัวหนึ่งรอแร่เลยมะพร้าวล้นเกินเกณฑ์มาตรฐานผลผลิตเนี่ยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่115ผลต่อไร่ทำราคาตกวูบชาวสวนค่ะขอเพดานบอกช่วยราคาที่10บาทต่อผลจะได้ไหมขณะที่รัฐบาลก็อนุมัติงบ46.6 ล้านบาทดูดซับผลผลิตส่วนเกินหวังที่จะพยุงราคาที่ตกต่ำแต่โกดังก็เต็มเงินทุนก็จมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมะพร้าวก็บอกว่าโรงงานกับลงเนี่ยนะคะมีปัญหาการจัดเก็บแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารสต็อกตอนนี้ก็บอกว่าเต็มกำลังแล้วราคามะพร้าวหน้าสวนนะคะมะพร้าวผลแก่มะพร้าวแกงนั่นแหละ 3-6 บาทต่อลูกโดยกลุ่มการค้าภายในก็จะดำเนินจะพยายามพยุงราคาให้ถึง10บาทแต่ราคาซื้อขายจริงหน้าสวนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยนะคะมาดูมะพร้าวน้ำหอม 2-12 บาทต่อลูกนะขึ้นอยู่กับพื้นที่
รับซื้อขนาดผลแล้ว

ก็ความสมบูรณ์ของจีบหันมามองการท่องเที่ยวโอ้ยเหนื่อยนะคะหน้านี้หน้าโลด้วยแล้วก็จะหวังหน้าหายเหรอโอ้ยแม่ค้ามะพร้าวอ่อนมาจัดไป1 เพลงเลยจ้า

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ลดการกลับมาเป็น3จากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่ขัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเรา

น้องที่เคารพรักทุกท่านคะวันนี้คงฟังรายการด้วยเสียงแปลกๆดิฉันก็บอกว่าดิฉันเศร้าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดรายการในรถในฐานะนักจัดรายการที่ประสบภัยคือดิฉันเนี่ยตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ออกจากบ้านมาได้ครึ่งทาง5 โมงต้องเข้ารายการแล้วปรากฏว่ายังไม่ถึงสถานีพยายามลุยน้ำเต็มที่ของชีวิตและจากนั้นจัดรายการสดในรถ โอ้ยคิดแล้วเศร้าแท้เศร้าว่านะเป็นผู้ประสบภัยนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้ท่วมสูงเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปสถานีก็ไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนะคะเอาเป็นอย่างนี้ทางรอดของชีวิต7 เดือนผ่านไปหลังจากสงครามอิหร่านสหรัฐประทุขึ้นเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้วิกฤตพลังงานหนักกว่าเดิมกระทบสุขภาพกระเป๋าสตางค์ราคาดีเซลพุ่งแรงมากเป็นพุ่งบวกนะที่ 41.44 บาทต่อลิตรเป็นระดับสูงสุดในรอบ18 ปีจุดชนวนการถกเถียงเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานของไทยที่มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศแต่มันดันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันผู้ค้าน้ำมันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ผลิตไบโอดีเซลเกษตรกรชาวสวนปาล์มไปจนกระทั่งถึงภาครัฐนโยบายเกษตรนโยบายอุตสาหกรรมรัฐบาลว่าอย่างไรในวันที่ดีเซลแพงที่สุดในรอบ18 ปีที่โครงสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งระบบราคาน้ำมันหน้าปั๊มส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าค่าขนส่งต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อเราต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากกว่า 60% และต้องนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศความเสี่ยงราคา LNG จึงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่กระทบกำลังซื้อประชาชนและลดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนตาดำๆและของดีเจนาทีนี้จัดรายการในรถจะเปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะรถดิฉันเนี่ยเป็นรถสันดาปใช่ไหมต้องแช่น้ำอยู่เนี่ยไม่รู้จะลอยเท้งเต้งนาทีไหนนะคะกำลังหาทางอยู่พี่น้องเศร้าแท้เศร้าว่าน้ำมันก็แพงทุกอย่างลำบากไปหมดพี่น้องนะวันนี้นะคะเป็นผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้ากันน้ำท่วมไม่เป็นไรขออย่าป่วยไข้ก็พอชีวิตจะหนักแค่ไหนก็ยังทนไหวงานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนก็ยังสู้ได้เงินหมดหาใหม่ได้เสมอแต่สุขภาพเสียแล้วเอาคืนไม่ได้อย่าลืมพักในวันที่อ่อนล้าดูแลตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือกำลังสำคัญของชีวิตมีแรงในวันนี้มีโอกาสสำหรับวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะพี่น้องช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าสาหัสสากันจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศแล้วนั่นแหละเขาว่ากันว่าเอาอยู่เป็นคำที่พูดไม่ได้จริงๆช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ย้ำ

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: ต้องทักว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่บุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทักทายกันทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect แม่ตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจคีเลแล้วก็แก่ๆเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเป็นเรื่องปกติพี่น้องจากเป็นก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่แหละแต่ถ้าจากตายก็แปลว่าอ๋อเดี๋ยวรอกันไปพบกันใหม่ในภพภูมิหน้าประมาณนั้นจะพบหรือไม่พบไม่ทราบได้นะคะก็สุดแต่กรรมแต่เวรแต่ถ้าจากเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบกันนะบางครั้งก็ไม่ได้พบกันก็เป็นได้สุดแต่วาสนาสุดแต่บุพเพว่าแบบนั้นนี่ไม่ได้พูดเป็นลางอะไรนะคะพูดธรรมดาทักทายปกติไม่ต้องตื่นเต้นพี่น้องดิฉันแล้วก็โอ้โหหัวใจจะวายทำไมหัวเราะแบบนี้บุรีรัตน์ไม่รู้แหละสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวิชาญพร้อมจิตคุณวิสูตรคุณกัชมนแก้วเรืองนะคะพักกันไว้ก่อนนะคุณคมสารจอตรอนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสมพรหมื่นจบขอบคุณสำหรับสติกเกอร์เต้นภาพน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณปานทองพลขำบอกว่าเคยฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนี่แหละค่ะเข้ามานะคะที่ฉันมีความแก่เป็นสรณะวันนี้แก่พรุ่งนี้แก่กว่านี้มาลืนยิ่งแก่ไปกว่านี้ดูวันนี้เลยค่ะก็จะเห็นแก่ประมาณนี้ดิฉันก็พยายามแก่ได้เท่าที่จะแก่นะคะหายใจด้วยจะได้มีชีวิตอยู่สวัสดีค่ะคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณไทเกอร์ทูคุณวงพันชูแก้วสวัสดีค่ะดิฉันก็ใจหายนะเวลาคิดว่าวันหนึ่งไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้วนะคะดิฉันใจหายนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา22ปีช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีโทรศัพท์ใช่มาจากที่ที่อยู่แล้วก็จัดรายการ22ปีไม่เคยขาดลามาสายแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะหายใจหน่อยนึงสวัสดีค่ะคุณสมชายไทยปราณีตคุณช่วงพิชัยยุทธจันเลื่อนคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงคุณหนูเพียรภกากุลคุณนิพาแก้วเครือศรีคุณพนัทเทพสุขเสนาคุณไพรัตวายประโคนคุณนิลิสลาชื่อน่ารักนะคะคุณน่าชื่อน่ารักเป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะคะถ้าอ่านผิดไม่น่าจะผิดแล้วนะคะเพราะสะกดมาตรงๆคุณสมพรบุญมาสวัสดีค่ะคุณดวงพรปราบมากคุณอุษาขันธุลาคุณรัชนีพันใหม่คุณปุญจวัฒน์รัตนภักดีคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณสุรินบุญรอดนะคะวันนี้พี่น้องมากันหลากหลายคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ดิฉันไหม พอพูดถึงการจากลาเนาะดิฉันก็อายุปูนี้แล้วนะการจากลาก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาใครจากตายดิฉันก็ร้องไห้นะออกอากาศหลายครั้งดิฉันก็ร้องไปคุณผู้ฟังก็ร้องตามไปบ้างนะคะประมาณนั้นนี่แต่ที่มาทุกปีเนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากจะเจอนะแต่ก็มานะไม่ใช่วิชาชีพพี่น้องแต่จะมามากมาน้อยก็แล้วแต่มาทุกปีมาทีไรเนี่ยนะงบประมาณก็กระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชนโดยแท้หรอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันก็มาอย่างนี้แหละนั่นคือน้ำเหนือมาอีกแล้วไม่เคยแก้ไขได้เลยก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาอ่านข่าวมาตั้งแต่สาวยันแก่พูดคำนี้เลยจริงๆนะ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตมวลน้ำเหนือก็ไหลทะลักลงสู่ภาคกลางส่งผลให้กรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจ่อแตะระดับนะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกดดันให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วซุปเปอร์เอลนีโญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาปะทะกับร่องมรสุมเบียดตรึงแนวร่องพอมันเบียดกันมันก็เกิดทำให้ฝนตกแช่แล้วก็สะสมพื้นที่เป็นเวลายาวนานพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในเขตจังหวัดชัยนาทช่วงอำเภอสัพพยานี่ก็อ่านแบบเนี้ยทุกปีนะคะอำเภออินบุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าถึงอ่างทองก็นี่เลยอำเภอป่าโมกชัยโยวิเศษชัยชันแล้วก็ลากมาอำเภอเมืองต่อด้วยพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็ต่อด้วยบางปะอินบางไทรทุ่งรับน้ำก็โอ้โหเตรียมตัวกันเลยทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งเจ้าทุ่งพญาบันลือตามต่อด้วยทุ่งพระพิมลแล้วก็คลองสาขาก็พี่น้องประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็รายงานสภาพอากาศนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาตามลำดับมาตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยนะมันยังไม่ก้าวหน้าแต่นะที่อยู่ในใจดิฉันนะสม่ำเสมอมาเลยนะแล้วก็จดจำได้ทั้งชีวิตแก่ๆของดิฉันเนี่ยนั่นคือดร.สมิทธ์ธรรมะสโรจน์เมื่อวันก่อนก็ไปยิมมานะคะก็มีน้องผู้ชายสองคนเพิ่งจะทำงานเรียนจบมานะคะคือปกป้องกับอภิวิทย์อภิวิทย์นี่นามสกุลยิ่งใหญ่ธนศักดิ์ส่วนน้องปกป้องนะคะนามสกุลปันจังเลดนะคะน้องเขามาจากอำเภอเวียงป่าเป้าเขาบอกนะคะเขาก็ถามดิฉันว่าเนี่ยเขาจะไปวิ่งเทลพี่ว่าฝนจะตกไหมบอกตกพี่รู้ไหมว่า มันจะตกยังไงดิฉันก็อธิบายไปแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันเชื่อในกรมอุตุในสมัยของดร.สมิทธ์ สัมมาสโรจน์นะคะน้องก็ทำหน้างงๆอ๋อน้องเกิดไม่ทันแต่น้องคือน้องยังเด็กมากอ่ะนะคะในสมัยของดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม่นยำเป็นเลิศแต่มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาในสายตาของนักข่าวแก่ๆที่ทำงานมานานเนี่ยนะคะก็เรียนว่าดิฉันจดจำนะคะก็ได้แต่ดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์นะคะท่านจะมีเทคนิคการพยากรณ์แล้วก็การอธิบายการแถลงข่าวให้ได้ฟังอย่างง่ายนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของสึนามิเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายไว้ได้ดีนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็จำไม่ได้อะว่าผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะมีใครยังไงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่าได้ใจบางอย่าได้น้อยนะคะก็เพียรตั้งใจทำงานต่อไปสักวันหนึ่งนะคะท่านก็คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนะคะอย่างที่ดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะท่านได้เข้าไปอยู่นะของแบบนี้มันไม่ใช่จะแทรกซึมได้ง่ายๆนะอ่ะคุยเรื่องน้ำเอาเพลงนี้ไปพี่น้องคลื่นเชิญรับฟังค่ะ

างบทเพลงชื่อคลื่นนะคะเพลงก็เพราะเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะใช้ AI แต่งเพลงนะคะไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันนักการเมืองไม่ขออะไรถ้าเธอไม่เต็มใจนักการเมืองทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนเดี๋ยววันนี้รอดูมีนักการเมืองกี่คนและหน้าไหนพรรคไหนจะออกมาท่องน้ำท่วมช่วยเข็นรถของประชาชนเช้านี้ดีเจประสบภัยน้ำท่วมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านละค่ะนะคะก็สุดแต่กรรมของแหม่มบุรีลอตเตอรี่ไม่ใช่ลอตเตอรี่แบตเตอรี่ของดิฉันอยู่ใต้ท้องรถเพราะว่ารถเป็นรถสันดาปนะคะค่าแบตก็80,000ถึง120,000ไม่อยากจะพูดรวยไม่ไหวแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะเอ้าชัยนาทน้ำท่วมนะคะฝนตกสลับหนักเบาต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายกลางเมืองมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรลำบากอำเภอมวกเหล็กสระบุรีตลอดแนวคลองมวกเหล็กอ่วมนะคะฝนถล่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องเตือนแล้วค่ะนะคะโอ้โหกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะหมู่ 12 หมู่ 13บ้านท่าเสาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนไปเองไม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะพี่น้องคาเฟ่ที่เขาใหญ่ปิดให้บริการแบบกระทันหันเลยโอ้โหของค้างอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำป่านี่แรงมากเลยนะคะไหลเข้าท่วมคาเฟ่แล้วก็ที่พักตอนนี้ก็อพยพนะคะนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่2วันวันนี้วันพรุ่งนี้หลังจากที่ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดสัญจรไม่ได้เสี่ยงดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักกระทบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำตะคองตำบลหมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปากช่องหนองสลายและจันทึกเตรียมเลยนะคะให้รับมือมวลน้ำที่จะไหลผ่านก่อนที่จะลงสู่เขื่อนลำตะคองยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้งดใช้เส้นทางบริเวณสะพานหมูสีและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางขึ้นเขาใหญ่ย้ำเน้นนะคะมาทางภาคตะวันออกเลยค่ะน้ำป่าทะลักเข้าหลายพื้นที่ในอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงหลังจากที่ปริมาณน้ำนี่ไหลมันแรงมากคุณผู้ฟังนะคะโอ้โหดูจากคลิปนะคะแล้วก็เพิ่มสูงมีความขุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายขณะเดียวกันค่ะมีรายงานนะคะนักท่องเที่ยว2รายติดน้ำตกคลองปักกั้งรอน้ำลดนะคะจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเลยด้านอำเภอปวกแดงอ่วมไม่แพ้กันค่ะพอ พอระยองเตือนนะคะพื้นที่พัฒนานิคมพัฒนาแล้วก็เมืองระยองเนี่ยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอแก่งหางแนวจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบาง40ครัวเรือนรวม120คนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงวัดช่องกระผัดพร้อมจัดกำลังชรบ.อส.ตำรวจดูแลบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินที่อพยพออกจากพื้นที่ไปที่พัทยาค่ะคลื่นลมแรงผู้ประกอบการเตียงชายหาดตอนนี้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำเรือลากล่มพาราเซล2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยหาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ชักธงแดงในระยะ 3-4 วันเนี่ยนะคะห้ามเรือออกจากฝั่งท่อสมอหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็ที่แหลมบริหายตามต่อมาเลยนะคะย้ำเตือนค่ะสุพรรณระยองจันทบุรีแล้วก็อำเภอปากช่องของนครราชสีมาน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสมเยอะมากให้ดูแล
กลุ่มเปราะบางให้เป็นการดียกของขึ้นที่สูงย้ายรถด้วยนะคะจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมฝนตกสะสมเสี่ยงภัยระดับสูงเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะคะครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดพี่น้องค่ะพี่น้องต้องดาวน์โหลดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเช็คน้ำใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เขียนคำว่าเช็คน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของสถานการณ์ฝนตกสะสมเสี่ยงภัยนะคะด้านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็โพสต์บอกว่า48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากคือเดือนนี้กับเดือนหน้าคือเดือนตุลาแต่จนถึงปีนี้เนี่ยนะคะปลายเดือนกันยาพายุไม่ได้เข้าไทยแม้สักลูกเดียวทั้งนี้เป็นผลจากซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นเพราะร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักเป็นบางจุดฟ้าฉ่ำสุดแต่ไม่ใช่พายุที่หอบปริมาณมหาศาลลงมาตกในพื้นที่ที่เป็นที่กว้างเหมือนปี2554ปีนั้นมีพายุ5ลูกท่วมไป 5.7 ล้านไร่เป็นมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะสรุปเลยช่วยตัวเองนะคะรับมือฝนตกฉับพลันด้วยแอปที่ชื่อว่าเช็คน้ำตามต่อด้วย Windy WINDY และ Thai Water THAIWATER Thai Water Windy และเช็คน้ำมานี่แล้วค่ะขยับมาเลยค่ะพี่น้องคะเทศบาลนครรังสิตนะคะยกธงแดงระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์อยู่ในเกณฑ์อันตรายบางพลีบางบ่อบางเสาธงบางปูฝนตกครบ24ชั่วโมงเอี๊ยน่ากลัวแท้น้ำท่วมยังไม่เห็นหน้าของนักการเมืองผู้ทรงเกียรติกองทัพภาคที่1โดยกองมณฑลโดยมณฑลทหารบกที่11มทบ11ไม่รอประกาศมหาอุทกภัยอะไรทั้งนั้นจัดกำลังช่วยเหลือประชาชนบริเวณแจ้งวัฒนะปลักเก็บนนทบุรีเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่รอดกรุงเทพประกาศ3เขตเลยค่ะน้องจอกสวนหลวงคันนายาวประสบอุทกภัยคลองแสนแสบล้นแล้ววัดเทพลีลาซอยรามคำแหง39น้ำถึงขอบตลิ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ท่วมแล้วขณะที่ประชาชนก็โผล่คอมเมนต์อย่าตื่นตระหนกภาครัฐบอกใจเย็นๆรองนายกบอกเอาอยู่กรมอุตุบอกแค่ร่องมรสุมไม่ต้องตกใจน้ำไม่ท่วมสุดท้ายคำว่าเอาอยู่เป็นคำต้องห้ามจริงๆฝนตกแต่ต้นทุนชีวิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันต่างกันพี่น้องสองพี่น้องที่ชื่อว่านายสุภกรอายุ20พี่ชายและน้องชายที่ชื่อว่านายกรภพอายุ17ปีออกเรือท้องแบนใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กขับไปซื้อสายที่ร้านค้า20กระสอบถึงคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเรือจมทั้งสองตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ2นาทีพลเมืองดีนำเรือพายออกไปช่วยแต่กระแสน้ำแรงมากพี่น้องสองคนจมเจ้าหน้าที่งมก้นคลองพบศพแม่โผกอดร่างลูกชายร่ำไห้บอกว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำในคลองสูงเข้าบ้านจึงไปซื้อทรายมาทำแนวกั้นน้ำแต่ต้องสังเวยด้วยชีวิตเพราะต้นทุนชีวิตที่ต่างกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีบ้านพักย่านบางพลีเป็นคฤหาสน์
สไตล์ยุโรป5ไร่ติดอยู่กับสนามกอล์ฟภายในมีอาคารหลายหลังมีเรือรับรองมีสระว่ายน้ำมีห้องแกรนด์ดินเนอร์ก็อยู่ในเขตนี้แหละพี่น้องเขตบางพลีแล้วก็ยังมีบ้านพักอีกหลายอีกแห่งหนึ่งเป็นอาณาจักรในอำเภอปากช่องมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทและสนามบินส่วนตัวบทเพลงนี้มอบให้พี่น้องทุกคนฉันคือประชาชน

0: ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังคะพาไปประเทศที่อยู่ด้านล่างของประเทศไทยเขามีสายการบินที่ชื่อว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์คว้ารางวัลสายการบินดีที่สุดในโลกจากผลโหวตของนักเดินทางปีนี้ในเวทีที่ชื่อว่า SkyTag World Airline Awards ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนับเป็นครั้งที่6ที่สายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับรางวัลนี้ส่วนสายการบินแห่งชาติของไทยชื่อว่าสายการบินไทยจากสิงคโปร์นะคะพาไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอยู่ในยุโรปพี่น้องคะภาษาโบราณนะสมัยกลางๆของยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเขาเรียกยุโรปว่าอิหลักคือยุโรปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะของฝรั่งเศสเนี่ยแตะ 120% ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุดในรอบ3ทศวรรษท่ามกลางภาวะขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์จำกัดอ้างอิงที่ 60% ของ GDP ซึ่งรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ถึงเท่าตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังมีข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับการตัดการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้รับบำนาญโอ้โหได้ยินคำนี้ปาดเหงื่อนิดนึงผู้รับบำนาญเนี่ยนะคะประเทศไทยตอนนี้มีบุคคลเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยสวและรับบำนาญเนี่ยมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไปเนี่ยนะคะท่าทางจะยุ่งเหมือนกันคราวนี้กลับมาประเทศไทยประเทศของเราอะค่ะหนี้สาธารณะของไทยล่าสุดอยู่ที่ 13.05 ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.09% ของ GDP หายใจโล่งอกเมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสที่แตะ 120% ของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งปิ่มๆไปปลายนิดเดียวนะคะเนี่ยยังอยู่ภายใต้เพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ปาดเหงื่ออีกนิดหนึ่ง ขอบคุณที่มานะคะของข่าวนะคะขอบคุณ bbc.com แล้วก็บูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์ด้วยนะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะ
3: รอกน้ำกัน

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: New Far Witch ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far Witch ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอชีวิตเนี่ยนะคะมีสุขและมีทุกข์และนี่คือเครื่องเตือนใจไว้อย่างเสมอว่าเรายังมีลมหายใจและมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและบทเพลงสองบทเพลงนี้ชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นและน้อยก็หนึ่งแม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในสายนะครับก
1: ็
2: ทักทายคุณผู้ฟังทั่
1: วประเ
2: ท
1: ศ
2: นะครับที่ฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่ด้วยกันเช้าวันนี้นะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็รายงานกันเข้ามาได้นะครับทาง